0: ว่าเราจะนำคำอะไรก็ได้มาเรียงต่อกันแต่คำที่มาเรียงต่อกันนั้นจะต้องได้ใจความที่มีความหมายที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้แน่นอนเลยชื่อกิจกรรมว่าอะไรอ่านพร้อมกันใครทำอะไรใครคืออะไรนะ
1: ประธา
0: ประธานทำ
1: กริ ยาก
0: ริยาอะไรคือกิจกรรมนั่นเองนะคะมีประธานกริยากรรมมีใครทำอะไรพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: แล้วเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงเฮ้
1: เฮ
0: ้ไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยนะคะครูปอมีขบวนรถไฟไหนลองทำเสียงรถไฟซีรถไฟร้องยังไงโอ้มีชื่อกระฉักด้วยอ่ะถ้ารถไฟสั้นๆปูนปูนถ้ารถไฟยาวๆล่ะ
1: ปูนป
0: ูนเอาละค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันเรียบเรียงประโยคนะคะให้ได้ใจความที่ถูกต้องนะคะโดยนี่ครูปอมีขบวนรถไฟนะมีขบวนรถไฟอยู่ข้างในแต่เด็กๆจะต้องเลือกก่อนว่าเด็กๆจะเลือกเขาเรียกก็เป็นโบกี้ไหนนะคะซึ่งเวลาเลือกมาปุ๊บจะต้องเป็นมีการเรียงประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะแต่ในตัวอย่างนะคะจะเป็นคำว่าอะไรเลือกหมายเลขอะไรดี1 2 3 4 5 6เลขอะไรคะเลข6เลข6มาดูกันนะคะเลข6นะคะได้แก่คำว่าทำอยู่ๆมาขึ้นทำเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้กลับไปใหม่ค่ะเลข6ไม่ใช่เลขอะไรดีเลข5เอา5หรือ2 5หรือ2ไหนใครว่า5ใครว่า5ยกมือใครว่า2โอ้2เยอะกว่าเอาล่ะหมายเลข2นะคะขบวนที่2คือคำว่าปึ้งอุ้ยเหมือนเดิมเลยไม่เอาต่อไปอะไรคะ5คือคำว่าอะไรก็ยังไม่ถูก1คือคำว่าใครเอาล่ะถูกต้องมาแล้วใครนะคะเลขอะไรเลข2เลข2คือคำว่าทำถูกต้องนี่5ใช่ไหม5ใช่ไหมคะคือคำว่าอะไรไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือยังใครทำอะไรอีก3แผ่นป้ายค่ะเลขอะไรก่อนดีฮะเลขอะไร3มีบอกว่า3มีเลข3คือคำว่า
1: ใคร
0: คำว่าใครนี่อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกฮะ4เหรออะไรยังไม่ถูกอะไรคะ6คือคำว่าทำและสุดท้ายค่ะคือคำว่าอะไรได้ใครทำอะไรใครทำอะไรอันนี้ตัวอย่างเดี๋ยวต่อไปยากกว่านี้ยากกว่านี้เอาล่ะชุดคำชุดต่อไปมาแล้วนะมาแล้วนะชุดต่อไปนะคะชุดคำชุดต่อไปมีอีก6แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยแผ่นป้ายไหนดี1 2 3 4 5 6แผ่นป้ายไหนดีอะไรคะ6 6คือคำว่าอะไรคะ
1: ค
0: ุณพ่อน่าจะเป็นอะไร
1: ประธาน
0: ใช่ไหมคะนะได้ไหมได้ไปแล้วค่ะคุณพ่อเอาล่ะคุณพ่อทำอะไรดี5คือคำว่าหนวด
1: พ่อหนวด
0: อยู่พ่อหนวดได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้ต่อไปอะไรดีเบอร์2คือคำว่ากระโปรงได้ไหมยังไม่ได้ใจความฮะ4มาดูว่าคุณพ่อนุ่ง

0: ได้ไหมเป็นได้ไหมไม่ได้หรอยังไม่ได้อ่ะคำไหนดีสามสามคือคำว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมได้หรอมีประธานแล้วนะเรากำลังตามหาอะไรเนี่ยกริยาว่าทำอะไรอ่ะว่าทำเบอร์ไหนดีเบอร์หนึ่งคือคำว่าได้ไหม
1: ได
0: ้ได้โกนคุณพ่อ
1: โกนด้วย
0: อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเบอร์ห้ามาดูสิว่าปึ้งถูกต้องไหมอ้าถูกต้องคุณพ่อโกนหนวดเอาละเรียบร้อยต่อไปฮะอันนี้เหรออ่าอันนี้คือคำว่าอะไรนะคะนุ่งยังไม่ใช่เ
1: ขียน
0: ฮะสามสามคือคำว่าถูกยังถูกหรือยังคะถูกแล้วเอาละคุณแม่คุณแม่ทำอะไรอันไหนอันไหนหนึ่งหรือสอง
1: หน
0: ึ่งคุณแม่นุ่งใช่ไหมใช่นุ่งอะไรนุ่งอะไรนุ่งอะไรนุ่งนุ่งกระโปรงเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่านี่อ่านพร้อมกันลองมาอ่านพร้อมกันนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูปอไม้ก่อนนะอ่าอ่านพร้อมกันประโยคที่2แถวที่2ขบวนรถไฟขบวนที่2มีประโยคว่าอะไรบ้างคะคุณพ่อโกนหนวดประธานคืออะไรคุณพ่อโกนเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะกริยาแล้วหนวดเป็น
1: ค
0: ำต่อไปอ่านว่าคุณแม่นุ่งกระโปรงอ้าวคุณแม่เป็นอะไร
1: ประธาน
0: นุ่งล่ะกระโปรงล่ะ
1: ก
0: ำฮะครบไหมคะครบทั้ง3ส่วนหรือเปล่าครบแล้วเก่งมากๆเลยเอาล่ะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนะคะอีก2กลุ่มนะอีก2กลุ่มนะคะอันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นหัวข้อครูปอน่าจะเอาเกินนี่ต้องอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเรามีมา3ชุดนะคะด้วยกันนะเรียบร้อยชุดต่อไปมาดูกันสิว่าเราจะได้คำว่าอะไรบ้างเอ่ยนะคะมีทั้งหมด6แผ่นป้ายนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะมี6แผ่นป้ายเหมือนกันเลยนะมี6แผ่นป้ายเหมือนกันเป๊ะเลยเลือกแผ่นป้ายไหนดี11คือคำว่าปีนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ปิดไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะ
1: 2
0: ไล่เลยเหรอ2คำว่าต้นไม้ยังไม่ได้ได้หรือยังได้หรือยังได้ยังยังเรียงเลยเหรอ3คำว่าลิงได้ยังลิงลิงลิงลิงลิงเบอร์อะไรหนึ่งลิงปีนอะไรอีกอะไรอีกได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วต่อไป1 2 3เบอร์ไหนดีเบอร์3เบอร์3ตุ๊กตาได้ยังยังน่าจะยังเบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรนะคะเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้ไม่ได้เป็นเล่นได้หรือยัง
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้เบอร์นี้คือคำว่าฉันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ฉันคือคำว่าเล่นอะไรดีเล่นอะไรเล่นอะไรนะนี่แผ่นสุดท้ายค่ะปึ้งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูกันขบวนรถไฟขบวนที่3นะขบวนที่3มีประโยคอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะ
1: ล
0: ิงปีนต้นไม้ประธานคือใคร
1: ล
0: ิงประธานเห็นไหมประธานไม่จำเป็นต้องเป็นคนเป็นอะไรก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้ลิงกริยาคืออะไรคะปีนกริยาคือคำว่าปีนอะไรเป็นกรรม
1: ต้นไ
0: ต้นไม้เป็นกรรมนะคะเก่งมากต่อไปประโยคที่2ค่ะ
1: ฉ
0: ัน
1: เล
0: ่นตุ๊กตาอ้าวประธานคืออะไรฉันแล้วกริยาล่ะ
1: เล
0: ่
1: น
0: เล่นอะไรเป็นกรรม
1: ต
0: ุ๊กตานะคะเก่งมากๆเลยประโยคที่2ใช่ไหมหรือ3 3ถูกต้องสุดท้ายนะคะสุดท้ายประโยคสุดท้ายนะอีก6แผ่นป้ายอีก6แผ่นป้ายจะได้คำว่าอะไรนะช่วยกันกันเด็กๆมีความจำที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแผ่นป้ายไหนดี1เลยนะคะขอ1เลยนะเป็นคำว่าลูกหมาเอาเก็บลูกหมาเหรอได้ไหมคิดว่าได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ลองไปก่อนลูกหมาลองไปลองไปต่อไปค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์2เบอร์2เป็นคาบเป็นคาบได้ไหมได้ไหมได้เป็นคาบนะคะลูกหมาคาบอะไรอะไร3เลยเหรอเรียงเลยใช่ไหมตอมลูกหมาคาบตอมได้ไหมได้ไหมคะตอมคืออะไรตอมเป็นคำอะไรลูกหมาคาบตอมได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบ4นะคะแผ่นป้ายที่4คือคำว่าผึ้งลูกหมาคาบผึ้งได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเก็บไว้ก่อน5ดอกไม้ลูกหมาคาบดอกไม้ได้ไหม
1: ได
0: ้ลูกหมาคาบดอกไม้หรอ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สุดท้าย6ลูกหมาคาบรองเท้าได้หรือยัง
1: ได
0: ้ยังได้แล้วนะคะลูกหมาคาบรองเท้าต่อไปเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรดีเบอร์อะไร4เบอร์4เบอร์4คือคำว่าผึ้งผึ้งผึ้งผึ้งอะไรดี3เบอร์3คือคำว่าตอมผึ้งตอมตอมอะไรผึ้งตอมอะไรตอมดอกไม้นั่นเองนะคะผึ้งตอมดอกไม้เป็นคำตอบที่เดี๋ยวครูปอขอจัดระเบียบก่อนเป็นคำตอบที่ต้องนะคะมาดูประโยคกันในประโยคที่4นะคะมีประโยคว่าอะไรบ้างเอ่ยขบวนรถไฟขบวนที่4ลูกหมาคาบรองเท้าประธานคือใคร
1: ล
0: ู
1: กหมาก
0: ริยาคืออะไรคะ
1: คาบ
0: กรรมล่ะ
1: รองเท้าร
0: องเท้านะคะประโยคที่2ค่ะผึ้งตอม
1: ดอก
0: ไม้ผึ้งตอมดอกไม้นะคะประธานคือใครคะคือผึ้งกริยาล่ะ
1: ตอม
0: ตอมแล้วกรรมคืออะไร
1: ดอกไม้
0: อะไรคะดอกไม้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะเป็นประโยคกี่ส่วนลูกกี่ส่วนคะเป็นประโยค3ส่วนซึ่งประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองนะคะเอาล่ะเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใครทำอะไรนั่นเองนะคะเป็นการทบทวนเด็กๆนะคะในเรื่องของประโยค3ส่วนอันนี้เป็นแบบว่าพื้นฐานง่ายๆนะคะเป็นประโยคที่มีทั้งประธานกริยากรรมประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะครบเลยนะคะเอาล่ะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาทบทวนเรื่องของประโยคกันหน่อยนะคะประธานคือใครนะคะที่เด็กๆบอกประธานคือใครนะผู้อะไรนะผู้ที่กระทำเช่นอะไรที่ครูปอเคยยกตัวอย่างไปยายขายขนมยายเป็นอะไรคะยายเป็นประธานนะเป็นผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะประธานจำเป็นต้องเป็นคนไหมเด็กๆไปทางขาประธานจำเป็นต้องเป็นคนไหมคะไม่จำเป็นเป็นอะไรก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เป็นอะไรได้อีกเป็นสิ่งของก็ได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะมาทบทวนกันสักนิดนึงแม่กินส้มตำใครเป็นประธานนะใครเป็นประธานนะแม่นี่ไงแม่เป็นประธานนะคะแม่เป็นประธานนะคะต่อไปอ่านพร้อมกันตาอ่านหนังสืออ้าวตาอ่านหนังสือใครเป็นประธานนะคุณตานี่เลยนะคะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะพ่อปลูกต้นไม้ใครเป็นประธาน คุณพ่อนะคะคุณพ่อนะเอาล่ะต่อไปค่ะยังไม่หมดอ่านพร้อมกันแมวกัดหนูใครเป็นประธานนะคะ
1: แมว
0: แมวนะคะแมวกัดหนูนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาทบทวนในส่วนของกรรมกันบ้างดีกว่านะคะกรรมคืออะไรกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่ถูกกระทำนะคะเช่นคำว่ายายขายขนมนี่ไงยายเป็นอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกเป็นประธานเป็นผู้กระทำใช่ไหมคะทำอะไรขายอะไรถูกขาย
1: ขนม
0: ขนมนะคะฉะนั้นขนมเป็นอะไรนะเป็นกรรมนั่นเองนะคะเอาละมาทบทวนกันหน่อยนะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3แม่กินส้มตำเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: แม่กินส้มตำ
0: ไม่ต้องตะโกนเอาพอดีพอดีนะคะอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกรรมฮะส้มตำเพราะว่าถูกอะไรถูกอะไรคะถูกกินถูกใครกินถูกแม่นะคะแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3ตาอ่านหนังสืออะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกรรมหนังสือเพราะว่าโดนอะไรคะโดนอ่านใครอ่านคุณตานั่นเองนะคะเก่งมากนะคะต่อไปนะคะอ่านพร้อมกันค่ะลูกพ่อปลูกต้นไม้อะไรเป็นกรรมต้นไม้ต้นไม้เป็นกรรมเพราะว่าโดนอะไรคะโดนปลูกโดยใครปลูกล่ะคุณพ่อปลูกนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนะแมวกัดหนูอะไรเป็นกรรม
1: หน
0: ูนี่เลยหนูนะคะผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหมคะโดนอะไรอ่ะโดนกัดใครกัดอ่ะใครกัดคะแมวนั่นเองนะคะเอาละเก่งมากเลยนะคะทีนี้มันจะเหลืออีกหนึ่งส่วนตรงกลางส่วนที่สองเนี่ยส่วนที่หนึ่งเราบอกว่าเป็นอะไรนะประธานส่วนที่3เป็นกรรมเราทบทวนไปแล้วส่วนที่2ตรงกลางก็คือคำกริยานั่นเองนะคะอ่ะคำกริยาคืออะไรออกเสียงตามครูปอคำกริ
1: ยา
0: ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำกริ
1: ยา
0: คือ คำที่
1: แสดงอาการ
0: ของประธานในประโยคคำที่แสดงอาการต่างๆนะคะของท่านประธานในประโยคนะคะของประธานก็คือเช่นคำว่าอะไรนั่งนั่งออกเสียงนั่ง
1: น
0: อนใครไม่ออกเสียงเอ่ยนอน
1: นอน
0: นอนเขียน
1: เข
0: ีย
1: น
0: เขียน
1: อ
0: ่านเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคำกริยาคือแสดงอาการท่าทางต่างๆออกมานะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นนกจิกหนอนนกจิกหนอนคำว่าอะไรที่เป็นกริยาคำกริยาคำว่าอะไรคะคำว่าจิกคำว่าจิกนี่เลยนี่เอาสีแดงเนาะมันตัดเขาเป็นสีน้ำเงินนะคะคำว่าจิกนี่เลยคำว่าจิกเป็นคำอะไรคะกริยาไหนลองทำท่าจิกให้ดูหน่อยจิกจิกจิกจิกจิกอะไรจิกได้บ้างมีนกจิกอะไรจิกได้อีก
1: ไก
0: ่จิกนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปมีประโยคคำว่าอะไรอีกอ่านพร้อมกันพี่อ่านหนังสือกริยาคืออะไรคำกริยาคืออะไรคะหนังหรออ่านใช่ไหมคะนี่เลยคำว่าอ่านเนี่ยคำว่าอ่านเลยใช่ไหมคะเป็นการแสดงกริยาอาการท่าทางออกมาว่าอ่านนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคำว่าอะไรคะ
1: แม่
0: หุงข้าวกริยาคือคำว่าอะไร
1: ห
0: ุงกำลังหุงอยู่ใช่ไหมคะกำลังหุงโดยใครหุงโดยใครคะโดยแม่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆนั้นออกมาแสดงท่าทางแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาแล้วให้เพื่อนทายนะคะให้เพื่อนทายเด็กๆปรึกษากันเด็กๆฟังหรือยังว่าครูปอให้ทำอะไรแค่นั้นแล้วก็หันไปเลยหรอไม่ฟังต่อหรอคะกลุ่มหนึ่งฟังหรือเปล่าว่าครูปอให้ทำอะไร ครูปอยังพูดไม่จบเลยเด็กๆไม่ควรพูดแทรกอันนี้มารยาท

0: ในการพูดต้องมีไม่ได้เด็กปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฟังคุณปอพูดบอกกติกาให้จบก่อนนะคะนั่งหลังตรงเอามือลงค่ะนะคะคุณปอจะให้เด็กแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาในกี่รอบไม่รู้แหละออกมาใบ้ท่าทางที่เป็นคำกริยาอย่างเช่นที่ครูปอยกตัวอย่างมานะคะใบ้ให้เพื่อนตอบนะคะถ้าเพื่อนตอบได้นะคะก็เก่งแต่ถ้าเพื่อนตอบไม่ได้แสดงว่าเธอนั้นโหคิดคำที่เยี่ยมเลยนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มนี้1เชิญค่ะคนขอ1คนออกมาเลยกลุ่มไหนพร้อมอ่ะกลุ่มไหนพร้อมออกมาเลยกลุ่ม3อ่ะมาตัว1คนค่ะเก่งมากเลยออกมาเลยขอปรบมือกับกลุ่ม3ค่ะลองดูซิว่าอะตอมนะคะจะแสดงท่าทางอะไรนะคะมาตรงนี้ได้เลยนะคะดูให้ดีนะดูให้ดีนะคะห้ามพูดนะแสดงท่าทางได้อย่างเดียวถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะชัดอีกรอบหนึ่งซ้ำๆได้เลยหนึ่งสองสามใครจะตอบกลุ่มไหนจะตอบอะไรคะ
1: ด
0: ู
1: โทรศ
0: ั
1: พท
0: ์คำว่าดูถูกต้องไหมคะไม่ถูก
1: จดกระดาษ
0: จดไม่ถูก
1: อ่านหนังสือ
0: คำว่าอ่านโอ้ยลืมฮะถึงแม้เป็นอยู่กลุ่มเดียวกันตอบได้ไหมตอบได้แต่ห้ามบอกเพื่อนนะห้ามบอกกันนะโอเคประเมินกับกลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มไหนจะออกมากลุ่ม5ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวครูปอเขียนไว้เนาะเด็กๆค่ะขอไม่ซ้ำกับที่ครูปอยกตัวอย่างมานะนะเมื่อสักครู่นี้เด็กกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่3ยกตัวอย่างคำว่าอ่านครูปอเขียนไว้ก่อนนะคะคำกริยาเนาะคำกริยาจากท่าทางนะคะของเด็กๆนะคะได้แก่คำว่าอ่านนะมีคำว่าอ่านนะถ้าพร้อมแล้วน้องมะลิใช่ไหมคะหันซ้ายใหญ่ถ้าหันซ้ายพร้อมแล้ว1 2 3ใครจะตอบต้องยกมือบีด
1: เ
0: ขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องประมือกับบีดค่ะห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำนะคะกลุ่มต่อไปใครจะออกมามาเลยมาเลยมาเลยใครจะออกมากลุ่มหนึ่งเชิญค่ะตรงนู้นเลยที่เดิมขยับออกไปอีกคำว่าอะไรดูให้ดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคำว่าดูโทรศัพท์คำว่าดูไม่ถูก
1: ด
0: ู
1: iPad
0: ดูคำว่าดูถูกไหมคะไม่ใช่คำว่าดูอ่านซ้ำนี่ไงไม่ซ้ำขอใหม่คิดใหม่ไม่เป็นไรคำที่แสดงอาการต่างๆออกมาทำให้ชัดคำว่าล้างถูกไหมคะไม่ถูก
1: เช็ด
0: มือไม่ถูกใครจะตอบฟินอะไรนะคะฟินิกอะไรนะพูดดัง
1: ๆ
0: ปล่อยเงินคืออะไรปล่อยเงินย้ายไหนถูกไหมปล่อยเหรอคือคำว่าปล่อยเงินเหรอคือคำนี้มันคำว่าปล่อยเงินเนี่ยไม่ได้มันไม่ควรใช้กับคำว่าปล่อยเงินคำว่าเงินควรใช้คำว่าอะไรได้บ้างคำว่าถือคำว่าหยิบคำว่าใช้อะไรก็ว่าไปปล่อยเงินอันนี้เหมือนแจกอย่างนี้หรอเหมือนแจกอย่างนี้หรอใช่ไหมคะแต่ว่าหนูยกตัวอย่างคำว่าปล่อยมาอาจได้อาจจะเป็นปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะคำว่าปล่อยถูกต้องเก่งมากอะไรอีกใครออกมามาเลยออกมาเลยค่ะออกมาเลยออกมาเลยมาเลยค่ะพี่ปายืนตรงนู้นเลยยืนตรงนู้นเลยนะคะดูให้ดีเริ่มค่ะโอเมกเชือกไม่ใช่คำกริยาใครจะตอบต้องยกมือน้องเนยดึงถูกต้องอันนี้ดึงอาจจะแบบประมาณนี้เนาะประมาณนี้ถ้าเกิดสูงๆเนี่ย

0: จะเป็นคำว่าเหมือนสาวเนาะเหมือนสาวเชือกสาวอะไรสักอย่างแต่ถ้าดึงอาจจะอยู่ประมาณสักแค่นี้นะอาจจะแบบอย่างนี้เนาะดึงนี่นะอาจจะเป็นกริยาอย่างแบบนี้เนาะท่าทางแบบนี้เนาะไหนลองทำท่าดึงสิดึงแบบนี้เก่งมากปรบมือกับน้องปายค่ะดึงนะคะใครจะออกมาอีกเชิญเลยใครน้องใบพลูถ้วยฟูใครวะใครนะถ้วยฟูดูให้ดีเริ่มค่ะ
1: กิน
0: อะไรคะกินนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะคะไปได้เก่งมากนะจ๊ะต่อไปน้องเอากลุ่มไหนดีเอามาจับหูยกมือน้องเนยค่ะเนยบอกว่ายกได้เฉยเลยยังไม่ได้คิดเลยนะคะยุชคำว่าเอ้ยอะไร
1: ว่ายน
0: ้ำอะไรคะว่ายน้ำถูกไหมอ๋อท่านี้เหรอว่ายน้ำเวลาลงไปจมน้ำตายแน่เลยว่ายน้ำนะว่ายน้ำไหนมีท่าไหนบ้างว่ายน้ำลองว่ายดูหน่อยว่ายท่านี้ไม่ได้ต้องนี่ว่าท่านี้คือคำว่าว่ายไม่ใช่ว่ายไม่เหมือนกันนะในว่ายน้ำยังไงว่ายน้ำแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องตกลงว่าว่ายไหนนะว่ายว่ายน้ำนะคะต่อไปใครจะออกมาดีน้องมะลิเชิญขยับหน่อยดูมะลิใบให้ดีนะดูมะลิใบให้ดีนะเริ่มค่ะ
1: น้ำตา
0: ลอะไรคะถูกต้องไหมมะลิถูกต้องเก่งมากค่ะเสียงครูปอน่าจะไปก่อนแล้วนะตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะนอนนะคะต่อไปใครดีน้องแก้มเชิญค่ะขอไม่ซ้ำกับคนเดิมนะขอไม่ซ้ำกับคนเดิมนะคะเร็วๆๆๆๆๆๆๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะนี่คำว่าอะไรเนี่ยคำว่าอะไรฮะ
1: เล
0: ื่อนโอ้คำว่าเลื่อนได้นะเลื่อนอะไรได้บ้าง
1: เล
0: ื่
1: อนโทรศ
0: ั
1: พท์
0: เลื่อนโทรศัพท์ใช่มั้ยคะเก่งมากๆเลยนะคะเลื่อนนะคะห้ามซ้ำกับคำที่ครูปอยกตัวอย่างมานะจ๊ะเด็กๆจ๋าเลื่อนอะไรอีกออกมาตกแต่งให้สวยงามนะคะพร้อมหรือยังใครออกมาเอามือจับหมูยกมือน้องไอดีครูปอตกแต่งไปด้วยเนาะระหว่างรอเด็กๆนะคะไอดีพร้อมไอดีพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไอดีเริ่มค่ะ
2: นี่เหรออ
0: ะไรยุชเตะบอลถูกไหม
3: ไม่ถูก
0: อะไรนะเดินถูกไหมคะไม่ถูกนี่ไม่ถ้าเดินอ่ะมันอย่างนี้ถ้าเตะมันก็ต้องแบบว่าไอ้สิ่งนี้ใช่ไหมอันนี้คือเขาทำอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยงบอล
0: ไม่ใช่เลี้ยงบอลใช่ไหม
4: ไม
0: ่
4: ใช่
0: ไม่ใช่เลี้ยงดอกใช่ไหม
4: ไ
0: ม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ขอทำใหม่หนึ่งสองสามมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยคำว่าอะไรฮะ
1: เ
0: ตะเตะเหร
1: อ
0: ดอกตะก้อไม่ใช่วิ่งเหร
1: อ
0: เราจะใช้เวลาในการคิดท่าของไอดีประมาณ2วันอะไรเอาใหม่เอาคำชัดๆหนึ่งสองสามไม่ใช่ดอกดอกไหมไม่เตะเตะไหมคะ
4: ไม
0: ่ไม่ดอกไม่เตะไอดีขอร้องเลยเฉลยคำว่าอะไร
5: ฉันเตะฟุตบอล
0: ครูเข้าใจไอดีแล้วครูเข้าใจไอดีแล้วคือคำกริยาที่ไอดีต้องการจะสื่อคือคำว่าเตะถูกไหม ช่ไหมคะเพียงแค่เราบอกประโยคให้ถูกเราไม่ได้เอาประโยคเราเอาคำกริยาใช่ไหมคะชนะคำว่าเตะถูกใช่ไหมโอเคเก่งมากผมให้กับไอดีค่ะโอ้ยทายอยู่ตั้งนานคำว่าเตะจับหูยกมืออันนามากูพอจะล้มแล้วนะคะอันนายืนตรงนั้นเลยยืนตรงนั้นเลยครูปอสลับมาฝั่งนี้แล้วอันนาพร้อมนะคะพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมเริ่ม
1: เด
0: ินไม่ถูก
1: ว
0: ิ่งวิ่งค่ะซ้ำกับครูปอไหมไม่ซ้ำเนาะไม่ซ้ำไหนอันนาเธอวิ่งอย่างนี้วิ่งยังไงนะเอามาอีกทีสิวิ่งเวลาวิ่งต้องเก็บมือด้วยหรอเวลาวิ่งทำยังไงทำยังไงปล่อยมืออย่างนี้ใช่ไหมวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมวิ่งยังไงเดี๋ยวลองวิ่งเดี๋ยวไปทางลองวิ่งสิคะประมาณนี้ปรบมือกับอันนาวิ่งนะคะเอาละวิ่งนะจ๋านะจ๋าเอาละค่ะเด็กๆคะพอประมาณพอประมาณนะพอประมาณเด็กๆน่าจะรู้จักคำกริยาเยอะละเยอะละนะคะน่าจะเยอะแล้วนะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนี่คือคำกริยาที่เด็กๆนั้นได้ช่วยกันทายมานะคะมีคำว่าอะไรอีกไหนลองช่วยพูดซิมีคำว่าอะไรอีกคำว่าอะไรนะตำตำอะไรตำส้มตำนี่นะคะตำน้ำพริกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอะไรฮะ
1: น
0: ั่งไปแล้ว
1: กระโดด
0: กระโดดใช่เลยเก่งมากนะคะกระโดดคลานนอนได้หมดเลยเห็นไหมเอ้ยอะไรถูกแล้วกระโดดอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างของคำกริยาที่เด็กๆนั้นยกตัวอย่างมาเก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆเริ่มรู้จักคำกริยาใช่ไหมเริ่มเข้าใจคำกริยานี้แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าเริ่มเข้าใจแล้วกลับมาสู่บทเรียนของเรากันต่อนะคะโดยที่ครูปอนะคะจะให้เด็กๆนั้นนะจะให้เด็กๆช่วยกันหาคำกริยาได้ไหมได้ไหมเขียนแบบที่เราเคยทำกิจกรรมไปได้ไหมคะได้ไหมถ้าได้ส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์ไปเลยเด็กๆค่ะปรบมือ2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงทางต้นทางและปลายทางฟังครูปอก่อนนะคะเดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆนั้นกลุ่มไหนไม่ฟังเอ่ยกลุ่มไหนไม่ฟังมีไหมเดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆนะคะยกตัวอย่างคำกริยานะคะที่จากประโยคที่ครูปอยกมาให้นะคะหาคำกริยาให้หน่อยโดยต้องหาคำกริยาที่สอดคล้องนะคะที่ได้ใจความนะคะประโยคแรกคำว่าอะไร1 2 3นะจุดๆๆยานะทำอะไรดีเขียนเลยสามสองหนึ่งหนึ่งหมดเวลาออกมาเลยค่ะห้ากลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่ง2 3 4 5เด้อเลยเรียงเลยค่ะ2 3 4 ค่ะน้าทำอะไรกับย่าบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะน้าทำอะไรบ้างครูปอเอาไม้ชี้ดีกว่าน้าทำอะไรบ้างคะน้า

นะช่วยกันพูดค่ะนะตัดหญ้าเออนะตัดหญ้าได้ต่อไปนะปลูกอ่ะคำว่าปลูกต้องมีลอลิงนี่เหมือนคำนี้เลยปลอูกอปลูกนะปลูกหญ้านะปลูกหญ้าต้องเขียนใส่ลอลิงเข้าไปด้วยนะคะอ่ะปลูกกับปลูกอ่ะต่อไปนะถอนเออได้ไหมได้กลุ่ม5นะทำอะไรตัดกลุ่มไหนเนี่ยที่มีความคิดที่ไม่เหมือนใครเลยกลุ่มนี้4เก่งมากค่ะต่อไปประโยคที่2อ่านพร้อมกัน1 2 3น้องจุดๆกองทรายหยุดทั้งหมดหยุดไม่ครูปอไม่เอาแบบนี้เอาใหม่หันหน้ามาไม่เอาเด็กๆต้องทำตามกติกากลุ่ม2ต้องทำตามกติกาต้องฟังก่อนเราต้องอ่านประโยคก่อนเข้าใจไหมคะถ้าเกิดว่าเด็กๆชุลมุนกลุ่ม5ถ้าชุลมุนครูปอจะยกเลิกกิจกรรมอยากเล่นต่อไหมอยากเล่นต่อต้องฟังก่อนนะลูกนะเด็กๆปลายทางด้วยนะเอาอ่านก่อนข้อ2 1 2 3น้องจุดๆๆกองทรายทำอะไรเขียนเลย5สามสองหนึ่งหมดเวลาเชิญค่ะเชิญเลยเร็วมาขยับมาค่ะขยับเข้ามาอ่ะมาดูกลุ่มที่หนึ่งอ่านพร้อมกันน้องเตะกองทรายเตะเลยนะน้องกลองอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะน้องกลองกองทรายคืออะไรเอ่ยกองเหรอน้องกองกองทรายน้องกองกองทรายคำว่ากองหมายความว่าเราจะต้องเอาอะไรเนี่ยมากองรวมกันใช่ไหมคะแต่นี่เรากำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับกองทรายที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเตะยังพอได้มีกองทรายอยู่ใช่ไหมเตะเลยอ๋อนิสัยไม่ดีไม่น่ารักเตะกองทรายนะคะกองกองทรายอันนี้ยังไม่ได้น้องทำกองทรายคำว่าทำถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าก็ยังไม่ใช่คำที่ชี้เฉพาะเกี่ยวกับการที่จะเก็บยังไม่ใช่คำที่ใช้กับคำว่ากองทรายนะน้องทำกองทรายถามว่าได้ไหมอ่ะได้อนุโลมให้น้องขนกองทรายขนกองทรายได้ขนไปไหนขนกองทรายไปไหนก็ว่าไปนะคะต่อไปน้องก่อกองทรายกลุ่มที่5น่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้คำกริยาได้ถูกต้องที่สุดเลยเพราะอะไรรู้จักไหมการก่อกองทรายใช่ไหมคะการเอาทรายมาก่อเป็นรูปเป็นร่างต่างๆใช่ไหมคะเหมือนก่อสร้างบ้านอะใช่ไหมนะคะฉะนั้น4กลุ่ม1 3 4 5ใช้คำกริยาถูกต้องอันนี้ไม่มีความหมายกลองอันนี้มันเป็นคำเป็นคำนามเนาะมันไม่ใช่คำกริยานะคะฉะนั้น1 2 4 5ใช้คำกริยานะคะได้ถูกต้องแล้วก็กลุ่มที่ถูกที่สุดเลยก็คือกลุ่มที่5นั่นเองเก่งมากๆค่ะเชิญกับพ่อที่ได้เลยข้อต่อไปหันหน้ามาค่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3มีนาจุดๆส้มเดี๋ยวถ้าใครไม่อ่านของครูปอครูปอจะไม่ให้เล่นกิจกรรมแล้วนะใครที่ถือปากกาถือกระดานก่อนนะอ่านพร้อมกันค่ะมีนา

0: จุดจุดจุดส้มมีนาทำอะไรส้มเชิญเลยเคลียร์เลยหนึ่งแล้วเร็วค่ะหนึ่งแล้วค่ะหมดเวลาค่ะออกมาเลยออกมาเลยค่ะเร็วยืนตามกลุ่มเลยนะคะมาดูกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนะคะยกยกยกยกยกพร้อมกันหนึ่งสองสามมีนาจุดจุดจุดส้มมีนาเอ้ยไม่ใช่จุดจุดจุดแล้วสิมีนาปอกส้มเฮ้ยได้เปล่าได้เปล่าได้นะคะในกรณีที่ส้มเป็นผลใช่ไหมนะคะมีนาป่องส้มคืออย่างคืออะไรปอกต้องเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะปออกกปอกนะอ่ะมีนาจีดจีจออีดอจีดจีดส้มฮะอะไรนะ
1: จีด
0: มีนาจีดส้มเหรอคืออะไรอ่ะไม่ใช่คือหนูไปต่อคำว่าส้มเป็นส้มจีใช่ไหมไม่ใช่เรากำลังหาคำกริยาอาจจะเป็นมีนาปอกส้มแบบนี้ได้อันนี้ไม่มีความหมายไม่เอามีนาเก็บส้มได้ไหมคะได้มีนาคั้นส้มคั้นน้ำส้มก็ได้เนาะต้องเป็นคั้นน้ำส้มเนาะคั้นอาจจะใช้กับคำว่าน้ำส้มเนาะคะมีนาคั้นมีนาเก็บมีนาปอกได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง1 4 5เก่งมากกลุ่ม2กลุ่ม3ไม่เป็นไรนะคะมาเขียนต่อเลยต่อไปต่อไปต่อไปอ่านพร้อมกันป .1 ป .1 จ๋าหันหน้ามาจ้ะทางต้นทางและปลายทางนะอ่านพร้อมกัน1 2 3คุณปู่จดๆๆประตูคุณปู่ทำประตูดิเคลียร์เลยสองหนึ่งหนึ่งแล้วนะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเชิญเชิญเร็วมาดูซิว่าคุณปู่ของเด็กๆสามารถทำอะไรกับประตูได้บ้างนะคะถือตรงตรงถือตรงตรงยืนให้ตรงกันค่ะยืนให้ตรงกันกลุ่มแรกคุณปู่ปิดประตูได้คุณปู่ซ่อมซ่อมอันนี้หมายถึงช้อนซ่อมนะคะหมายถึงช้อนซ่อมนะที่ใช้คู่กับช้อนนะคะซ่อมที่ข้าวของเครื่องใช้ของเราต่างๆมัน

0: ทางลงนะคะต้องซออมอซอมไม้เอกซ่อมแบบนี้นะคะนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่3คุณปู่ล็อกประตูเก่งมากๆเลยคุณปู่ซ่อมประตูคุณปู่ล็อกประตูกลุ่มไหนเนี่ยที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยคุณปู่ปิดประตูเก่งมากๆเลยค่ะและทุกกลุ่มเก่งมากเลยเอาล่ะมาทีนี้อีก4ข้อใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันดีกว่ามาช่วยกันดีกว่ามาช่วยกันดีกว่านะจ๊ะมาดูนะคะคุณครูจุดๆๆนักเรียนคุณครูทำอะไรดีอะไรคะโอ้คุณครูรักก็ได้คุณครูสอนก็ได้เก่งมากๆเลยนะคะคุณครูสอนนี่นะคะบางคนบอกว่าคุณครูรักก็ได้เก่งมากมาดูข้อต่อไปเลยอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางฉันจุดๆๆกระเป๋าฉันทำอะไรดีบางคนบอกสะพายบางคนบอกถือบางคนบอกซื้อนะคะเก่งมากเลยนะคะถือก็ได้สะพายก็ได้เก่งมากๆเลยนะคะบางคนบอกซื้อนะคะเก่งมากนะต่อไปข้อที่ต่อไปป้านีจุดๆๆหนังสือป้านีทำอะไรดีอ่านก็ได้ดูก็ได้ซื้อก็ได้เปิดปิดมีเปิดก็ต้องไปปิดบอกว่าแบกป้านีแบกหนังสือเลยนะคะป้านีซื้อก็ได้ซื้อซื้อเนาะซื้อเอาละต่อไปนะคะข้อต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันพี่จุดๆๆรถพี่อะไรดีพี่ซ่อมรถพี่ขับรถพี่ล้างรถพี่ซื้อรถพี่ดูรถพี่เช็ดรถพี่ขับรถนะคะไปแล้วได้แล้วนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวมาสู่กิจกรรมของเราบ้างนะคะใบงานที่8ของเรานะคะมี2กิจกรรมเลยเดี๋ยวคุณครูให้เด็กมาช่วยกันเฉลยก่อนได้ไหมนะคะได้ไหมนะน่าจะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะมาดูนะคะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันมี2ใบงานนะคะมาดูครูปอจะให้ประธานกับกำไว้นะคะแล้วให้เด็กๆเลือกคำกริยามาเติมให้ครูปอหน่อยนะคะว่าควรที่จะใช้คำกริยาคำว่าอะไรดีข้อที่1อ่านพร้อมกันคุณป้าจุดๆๆน้ำพริกคุณป้าอะไรดีอะไรคะตำก็ได้ขายก็ได้ซื้อก็ได้ใช่ไหมคะนะคะเป็นต้นนี่คำตอบคือคำว่าตำแต่เด็กๆตอบคำอื่นที่เป็นคำกริยาที่เป็นคำอื่นก็ได้เช่นเธอบอกว่าอะไรนะซื้อก็ได้ขายก็ได้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะข้อที่2อ่านพร้อมกันค่ะนิดจุดๆๆนมครูปอไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยนิดทำอะไรดีถ้าเป็นของเหลวๆเป็นน้ำเป็นนมเราควรใช้คำว่าดื่มใช่ไหมคะดื่มนมทำอะไรได้อีกนอกจากดื่มไม่ใช่กินสิขายส่วนใหญ่ขายซื้อกับขายนี่คือจะมาเลยใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปข้อที่3คุณครูจุดๆๆจดหมายคุณครูทำอะไรมีส่งไอดีเก่งมากไอดีบอกว่าไอดีบอกว่ามีส่งจดหมายรับจดหมายเขียนจดหมาย
1: เอาจดหมายไปส่ง
0: อะไรทำอะไรล่ะได้จดหมาย

0: มาแล้วทำอะไรล่ะอ่านใช่ไหมคะนะคะเก่งมากเลยนะคะของครูปอเป็นคุณครูเขียนจดหมายนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4อ่านพร้อมกันค่ะคุณแม่จุดๆผักทำอะไรดีขายล้างเก็บปลูกหั่นซื้อได้หมดเลยล้างก็ได้ใช่ไหมคะคุณแม่หั่นผักนี่นะคะไม่ที่เด็กๆตอบมาคือได้นะได้นะไม่ผิดนะลูกนะนะคะอ่ะแต่ถ้าบอกว่าคุณแม่ขับผักได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมว่าเราต้องเลือกใช้คำกริยาให้เหมาะสมใช่ไหมคะกับประโยคนั้นๆเห็นไหมลูกนะคะข้อที่5เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะเอจุดๆๆกระดุมเสื้อติดกระดุมเสื้อเอปลดกระดุมเสื้อถอดกระดุมเสื้อเย็บเก่งมากเลยนาวาเย็บกระดุมเสื้อก็ได้อะไรอีกขายกระดุมได้นอกจากขายก็ต้องไม่ซื้อก็ขายสักอย่างฮะ
1: หลุด
0: มันไม่ได้อยู่เป็นส่วนที่สองถ้าเราบอกว่ากระดุมเสื้อของ A หลุดอันนั้นมาอยู่ข้างหลังแต่ว่าถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เราต้องเลือกใช้คำกริยาให้ถูกต้องมาสักครู่เนี่ยได้เลยซื้อเย็บขายถอนถอดใช่ไหมคะถอดปลดอย่างนี้นะคะได้นะคะของครูปอเป็น A ติดกระดุมนั่นเองนะคะเอาละเรียบร้อยแล้วนะคะบทเรียนของเราในวันนี้เรื่องอะไรนะลูกเรื่องอะไรนะเอาเรียนมาตั้งนานเรียบเรียงประโยคนั่นเองนะคะซึ่งประโยคคือการนำอะไรนะมาต่อกันนำอะไรคะนำคำมาเรียงต่อกันนะคะให้มีความหมายให้ได้ใจความนะคะที่ถูกต้องที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะและประโยคของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะประโยค3ส่วนคือใช่แล้วมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะคะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการแต่งประโยคนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีใบงานที่9นะคะเรื่องของการแต่งประโยคนะคะมีกระดานไว้บอร์ดนะคะหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆก็ได้ที่คุณครูปลายทางสามารถหาได้นะคะมีปากกาไว้บอร์ดมีกระดานไว้บอร์ดปากกาไว้บอร์ดแล้วก็แปรงลบกระดานนั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของประโยคยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะเด็กๆสามารถที่จะทำได้จากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเด็กๆสามารถที่จะรู้แล้วว่าควรนำคำอะไรมาเป็นประธานควรนำคำอะไรมาเป็นคำกริยาแล้วก็ควรนำคำอะไรมาเป็นกรรมนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเด็กขอให้เด็กๆนะคะเลือกใช้คำนะคะมาแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะจะได้ใจความที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะส่งสารสื่อสารกับคนอื่นให้รู้เรื่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขึ้นเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
1: ใช่ครับ
0: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
2: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได
3: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
1: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่

0: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
1: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
2: ไปหาคำตอบกัน
3: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
2: ่ Excuse me
0: Excuse me
3: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
0: พี่ก็พูดภาษาไทยได
3: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับพี่ครับตอนนี้เป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
3: The King King มงกุฎ
0: รัชกาลที่4
3: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
0: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
3: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
0: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
3: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
0: อ๋อ
3: ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาล
2: ที่4
4: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
0: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
4: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วชื่อเรื่องว่าอะไรอ้าวช่วยกันอ่านพร้อมกันนิดนึง1 2 3สถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100ที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ดังนั้นนะครับเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็ยังคงอยู่กับเรื่องสถานการณ์การลบนะครับแน่นอนตัวตั้งต้องไม่เกิน100ดังนั้นในสถานการณ์มีคำสำคัญคำว่ามากกว่า
1: หรือน้อยกว
0: ่าอาจจะมีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ดังนั้นเด็กๆ เคยเรียนรู้กันไปแล้วคำว่ามากกว่าน้อยกว่าอาจจะไม่ใช่ทำไมครับสถานการณ์การลบเสมอไปอาจจะเป็นการบวกก็ได้นะครับที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วเด็กๆ ก็ต้องทำไมครับใช้การวิเคราะห์บางคนนะครับอ่านในเรื่องของสถานการณ์แล้วอาจจะทำไมครับวาดภาพเป็นบาร์โมเดลก็ได้นะครับดังนั้นเราก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าส่วนที่หายไปหรือส่วนที่ทำไมครับในสถานการณ์หรือส่วนที่โจทย์ถามนั้นนะครับต้องการเราก็สามารถที่จะหาได้นั่นเองนะครับเอาละครับดังนั้นเรียนรู้กันแล้ววันนี้เด็กๆต้องทำไมครับได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเด็กๆต้องวิเคราะห์สถานการณ์การลบนะครับที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์นะครับพร้อมทั้งหาคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบให้ได้นั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันก่อนอื่นเลยก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างนะ
1: ส
0: องตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสำคัญเลยขอเสียงดังฟังชัดนะครับจะได้ตื่นตัวพร้อมที่จะได้เรียนรู้กันเอาละครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้พร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก่อนอื่นก็ต้องทำไมแน่นอนต้อง
1: ทบทวน
0: นะครับดังนั้นเราจะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับคือในเรื่องของสถานการณ์การดังนั้นคุณแม็กเน้นย้ำเสมอเลยสถานการณ์อาจจะพัฒนานะครับไปเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาก็ได้นะครับเพิ่มเติมในส่วนที่โจทย์ถามก็เป็นโจทย์ปัญหาแล้วนะครับเอาล่ะลองมาดูสถานการณ์แรกใครเอ่ยเนี่ย
1: ค
0: ุ
1: ณแม
0: ่คุณแม่ทำไม
1: ซ
0: ื้
1: อน
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: มา
1: 25
0: ขวดยังไงต่อเนี่ยแบ่งให้คุณยายไป5ขวดเอาละนะครับอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครไม่ทันคุณแม่ซื้อน้ำส้มมา25ขวดแบ่งให้คุณยายไป5ขวดเอ๊ะคุณแม่จะมีน้ำส้มเป็นยังไงเนี่ย
1: 20ขวด
0: เหลือกี่ขวดนะ
1: 20ขวด
0: ทำไมถึงเหลือ20ขวดล่ะเพราะว่าแบ่งให้ใครครับ
1: ยาย
0: แบ่งให้คุณยายนะดังนั้นบางคนก็อาจ

0: จะบอกได้เลยใช่ไหมจากเดิมมีอยู่เท่าไหร่ครับ25แบ่งให้คุณยายเท่าไหร่ครับ5ขวดจำนวนก็เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: จำนวนก็ลดลงนะครับเอาล่ะดังนั้นนะครับคุณแม่เหลือน้ำส้มกี่ขวดเนี่ยจะหาได้อย่างไรล่ะ
1: เอา
0: 25ลบกับอะไรนะจำนวนนี้ทำไมครับแบ่งให้คุณยายไปนะครับนะงั้นซื้อมาเยอะก็อาจจะทำไมครับแบ่งปันกันอย่างเช่นคุณแม่ซื้อมา25ขวดก็แบ่งให้คุณยายไปเท่าไหร่ครับ5ขวดดังนั้นวิธีการก็นำจำนวนน้ำส้มที่คุณแม่ทำไมครับซื้อมาลบด้วยจำนวนน้ำส้มที่คุณแม่ทำไมครับแบ่งให้คุณยายไปก็คือนำ25ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับบางคนตอบได้เลยเหลือเท่ากับ20นั้นมีวิธีการหลากหลายเลยที่ทำไมครับเราจะสามารถหาผลลบได้นะดังนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบเนี่ยตอบได้เลยเป็นสถานการณ์การ
1: ลบ
0: เป็นสถานการณ์การลบถ้าคุณแม็กถามเพิ่มเติมลักษณะสถานการณ์การลบแบบนี้เป็นลักษณะแบบใดเอาออกเปรียบเทียบหรือทำไมครับความสัมพันธ์ของส่วนรวมส่วนย่อยเป็นลักษณะยังไงเนี่ยเป็นไงเอ่ยเป็นลักษณะของการเอาออกเพราะว่าคุณแม่มีอยู่เท่าไหร่ล่ะ25ก็เอาออกไปให้ใครล่ะครับแบ่งให้คุณยายก็คือเอาออกเห็นไหมเอาออกไป5ขวดดังนั้นไม่ยากเลยได้แล้วนั้นคุณแม่เหลือน้ำส้มกี่ขวด
1: 20
0: ขวดก็หาได้จาก25ลบด้วย
1: 5
0: ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับดังนั้นบางคนบอกว่าอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมครับได้ไหมได้หาผลลบในแนวตั้งได้ไหม
1: ได
0: ้เลยดังนั้นมีวิธีการที่หลังนับถอยหลังได้ไหมครับนับถอยหลังได้ไหมกี่ครั้งเองเนี่ย5ครั้งเองนับถอยหลังก็ได้นะครับนั้นมีวิธีการหลากหลายเลยก็ขึ้นอยู่กับทำไมครับเด็กๆจะเลือกใช้วิธีการไหนที่จะหาคำตอบนั่นเองนะครับก็สำคัญเลยต้องเน้นย้ำซ้ำทวนก็ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนั่นเองเอาละครับไม่ยากเลยนะลองมาดูสถานการณ์ต่อไปใครเนี่ยใครเอ่ยชื่อใคร
1: ป
0: ออีงอปิงปิงทำไมเอ่ยขออีกครั้งหนึ่งปิงมีลูกแก้ว27ลูกเอาละปออานอปานไม่เอกปานปานมีลูกแก้ว22ลูกเอาละครับดังนั้นมีบุคคลกี่คนเนี่ยคือใครกับใคร
1: ป
0: ิงกับปิงกับปานมีอะไรเอ่ยมีลูกแก้วเอาละจะทำยังไงให้เป็นสถานการณ์การลบเนี่ยต้องถามว่าอะไรดีอ่ะต้องนำมาทำไมกันถึงจะเป็นสถานการณ์กันต้องนำมาเปรียบเทียบเห็นไหมครับว่าปิงมีลูกแก้วมากกว่าปานกี่ลูกหรืออาจจะถามว่าปานมีลูกแก้วน้อยกว่าปิงกี่ลูกนะครับดังนั้นถึงจะเป็นในเรื่องของการลบนั่นเองนะเอาละนะครับลองมาดูคำถามเขาเลยเขาบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าปิงกับปานมีลูกแก้วต่างกันกี่ลูกโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยเขาใช้คำว่าอะไรครับต่างกันต่างกันก็แสดงว่าต้องนำมาทำไมครับนำมาลบกันเพื่อหาส่วนต่างเห็นไหมอยากรู้ว่ามีต่างกันกี่ลูกล่ะทำไงดีเอาอะไรลบอะไรเอ่ย
1: 27ลบด้วย
0: 22เอา27ลบด้วย22ก็คือจำนวนลูกแก้วที่ปิงมีลบด้วยจำนวนลูกแก้วที่ป่านมีดังนั้นอยากหาส่วนต่างครูแม็กบอกเสมอเลยนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเราก็จะได้ส่วนต่างแล้วเราก็นำไปต่อดังนั้นบางข้ออาจจะถามว่าส่วนที่มากกว่าเท่าไหร่ส่วนที่น้อยกว่าเท่าไหร่แต่สำคัญเลยให้เด็กๆทำไมครับหาส่วนต่างนี่แหละก็จะสามารถนำไปตอบที่มากกว่าส่วนที่น้อยกว่าได้นั่นเองนะครับ

0: ครับเอาละดังนั้นไม่ยากเลย27ลบด้วย22ใช่ไหมใครตอบได้เนี่ยเท่าไหร่ครับบางคนไม่ยากเลยนับต่อก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บก็ได้ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการฝึกฝนนั่นเองนะดังนั้นนะครับสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยนำมาทำไมกันเนี่ย นำลูกแก้วมาทำไมครับเปรียบเทียบเพื่อหาส่วนอะไรครับนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาส่วนต่างกันนั่นเองนะครับนั้นพอทำไมครับเปรียบเทียบหาส่วนต่างง่ายเลยคราวนี้นะครับขอประโยคสัญลักษณ์เลยข้อนี้27ลบด้วย27ลบด้วย22ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะบางคนบอกว่านับต่อได้ไหมได้ไหมครับนับถอยหลังได้ไหมส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมหาผลลบแนวตั้งได้ไหมครับได้เลยเดี๋ยวคุณแม็กลองใช้ส่วนรวมส่วนย่อยให้ดูก็แยกตามค่าประจำหลักเลยใช่ไหมครับ27เป็นเท่าไหร่นะ20กับ7 22ล่ะ20กับโอ้ไม่ยากเห็นไหมครับคราวนี้7ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่นะเหลือ5 20ลบด้วย20
1: 0
0: เอามาบวกกันเห็นไหมเท่าไหร่เนี่ย0บวก5 0รวมกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้น0บวก5เท่ากับตอบได้แล้วยากไหมครับยากไหมไม่ยากอาจจะทำไมครับหาผลลบแนวตั้งได้ไหมหาผลลบในแนวตั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนั้นมีหลากหลายวิธีเลยนะนั้นคุณแม็กก็อาจจะทำไมครับสาธิตให้หลากหลายวิธีก็ให้เด็กๆเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะดังนั้นนะครับปิงกับปานมีลูกแก้วต่างกันกี่ลูกหาไปแล้ว5ต่างกันเท่าไหร่ครับ5ลูกนะก็บางคนทำไมครับบอกว่าเอ๊ะดูภาพให้ชัดเจนหน่อยนะครับเนาะเขาก็จะทำไมครับมีส่วนต่างกันนะเห็นไหมครับปิงมีลูกแก้ว27ลูกปานมีลูกแก้ว22ลูกดังนั้นเขาหาส่วนต่างกันจำได้ใช่ไหมส่วนต่างกันมันมีส่วนที่เท่ากันพอทำไมครับหลังจากส่วนที่เท่ากันเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ต่างกันตรงนี้แหละที่อยากจะรู้ว่าต่างกันกี่ลูกอยากได้ส่วนต่างก็นำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมานั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะนั้นปิงกับป่านก็มีลูกแก้วต่างกันกี่ลูกนะ5ลูกหรืออาจจะบอกได้ว่าปิงมีลูกแก้วมากกว่าป่านกี่ลูกนะมากกว่าป่าน5ลูกหรือป่านมีลูกแก้วเป็นไงกับปิงเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: ปิงกี่ลูกครับ
1: 5
0: ลูกก็มาดูตรงส่วนต่างนี่แหละก็นำมาทำไมครับเปรียบเทียบกันได้นะครับไม่ยากเห็นไหมก็สามารถที่จะทำไมครับหาคำตอบได้นั่นเองนะดังนั้นนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยนะครับสถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์นะลักษณะก็จะทำไมครับคล้ายๆกันลองมาดูข้อนี้ช่วยคุณแม็กอ่านหน่อยชื่ออะไรเนี่ยตออายอตายไหมเอกตายอ่านพร้อมกัน1 2 3ตายมีลูกแก้ว32ลูกตออุนอตุนไหมเอกตุนมีลูกแก้วน้อยกว่าตาย12ลูกดังนั้นนะครับเขาก็มีคำถามเลยจะทราบได้อย่างไรว่าตุ่นมีลูกแก้วกี่ลูก
1: 20
0: คิดยังไงครับเอามาลบกันบางคนบอกว่าต้องดูก่อนจะเป็นการบวกหรือการลบนะก็ต้องทำไมครับมาพิจารณาก่อนตายมีลูกแก้ว32ลูกและเขานี่แหละเขาจะบอกส่วนสำคัญเลยว่าตุ่น มีลูก

0: กแก้วน้อยกว่าเห็นไหมครับเขาบอกส่วนที่ทำไมครับน้อยกว่ามาดังนั้นตุ่นต้องมีทำไมเนี่ยตุ่นต้องมีน้อยกว่าใช่ไหมครับก็เอาไปทำไมเลยเอาไป
1: ล
0: บนะดังนั้นก็นำจำนวนลูกแก้วของต่ายลบด้วยจำนวนลูกแก้วของตุ่นที่ทำไมครับที่น้อยกว่าก็คือลบส่วนต่างนั่นแหละที่น้อยกว่าก็จะได้เป็นจำนวนลูกแก้วของตุ่นออกมานั่นเองนะครับก็คือ32ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: เหลือเท่ากับ
1: 20
0: บางคนตอบได้เลยนะครับก็ไม่ยากเลยเห็นไหมครับนั้นเพียงแค่จำนวนทำไมครับเพิ่มมากขึ้นแต่วิธีการเด็กๆมีอยู่แล้วนะครับก็เลือกวิธีการให้เหมาะสมในเรื่องของการหาคำตอบนั่นเองนะครับนั้นในส่วนของการวิเคราะห์ของสถานการณ์ต่างๆเราก็ใช้ลำดับขั้นตอนในลักษณะแบบเดิมเลยอ้าวลองดูภาพประกอบนะตายมีลูกแก้วเท่าไหร่นะ1 10 2 10 30กับอีก2ลูก32ลูกนะตุนมีลูกแก้วเท่าไหร่ครับไม่รู้แหละว่าตุ่นมีเท่าไหร่แต่รู้ว่าน้อยกว่าเท่าไหร่นะรู้ว่าน้อยกว่าเท่าไหร่รู้ส่วนที่น้อยกว่าเนี่ยนะครับน้อยกว่าต่ายเนี่ยมีอยู่12ลูกถ้าดูจากภาพบางคนบอกว่าอาจจะตอบได้เลยว่าตุ่นมีลูกแก้วกี่ลูกนะ
1: 24
0: บางคนบอกว่าโอ้ยอย่างนั้นตอบได้เลยว่าตุ่นมีลูกแก้ว20ลูกดังนั้นเด็กๆครับเด็กๆต้องทำไมครับอาจจะใช้เป็นแผนภาพบาร์โมเดลก็ได้เข้ามาช่วยนะต้องวาดว่าเอ๊ส่วนที่เขาบอกเนี่ยคือส่วนตรงไหนและส่วนตรงไหนล่ะที่เราทำไมครับยังไม่ทราบดังนั้นข้อนี้เราอยากทราบจำนวนลูกแก้วของตุนก็นำทำไมเลยจำนวนลูกแก้วของต่ายลบด้วยส่วนต่างที่เขาบอกมาก็คือลบด้วยเท่าไหร่ล่ะ
1: ลบด้วย12
0: ลบด้วย12ก็จะได้เป็นจำนวนลูกแก้วของตุนออกมานั่นเองนะครับมาเอาละไม่ยากนะดังนั้นนะครับส่วนตรงนี้แหละคือส่วนที่ทำไมเนี่ยใครจำได้ส่วนที่ทอเอาเทาไหมเอก
1: เท่า
0: อะไรเอ่ย
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน มันมีส่วนที่เท่ากันพอหลังจากส่วนที่เท่ากันก็จะเป็นส่วนต่างถ้าชี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น้อยกว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มากกว่านะครับดังนั้นที่เขาอธิบายตรงนี้ก็จะให้เด็กๆเห็นจำนวนที่ชัดเจนนั่นเองนะแต่ก็ให้เด็กๆทำไมครับเข้าใจนะครับดูในส่วนของแผนภาพนั่นเองดูต่อเลยนะครับนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบเพราะอะไร
1: เพราะเปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: เพราะทำไมครับ
1: เ
0: ป็นการเปรียบเทียบมีคำสำคัญเลยคำว่า
1: น
0: ้อยกว่าเขาบอกส่วนที่ทำไมครับน้อยกว่าบอกจำนวนทั้งหมดบอกส่วนที่ส่วนต่างมาก็นำมาลบกันนั่นเองนะเอาละครับก็ต้องระมัดระวังนะวิเคราะห์ให้ดีบางทีอาจจะทำไมครับเป็นการบวกก็ได้ดังนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรช่วยคุณแม็กนิดนึง
1: 32
0: ลบด้วย32ลบด้วย12ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 20
0: บางคนบอกว่าง่ายมากเลยอาจจะทำไมครับแยกให้ตรงเลย20กับ12 12ลบ12เหลือเท่าไหร่ครับ0ก็ตอบ20เลยก็ได้นะส่วนรวมส่วนย่อยหรือหาผลลบในแนวตั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตั้งให้ตรงหลักเนาะดังนั้นตุนมีลูกแก้วกี่ลูกครับตอบได้แล้วมีลูกแก้ว20ลูกก็ทำไมครับหาได้จาก32ลบด้วย12ผลลบที่เหลือเท่ากับ20ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะครับนั้นตุ่นก็มีลูกแก้วทั้งหมด20ลูกนะครับจากทำไมครับสถานการณ์เราก็สามารถหาได้นั่นเองเอาละเรามาดูสถานการณ์ต่อมาใครเอ่ยฟออางอฟางทำไมเอ่ยครับ
1: ม
0: ีตัวต่อฟางมีตัวต่อ47ตัวยังไงต่อฟางมีตัวต่อมากกว่าปุ้ม14ตัวเขาจะถามว่าอะไรดีเนี่ยเขาจะถามว่าอะไรดี
1: ป
0: ุ้
1: ม
0: ปุ้มทำไมนะ
1: ป
0: ุ้
1: มม
0: ี
1: สามต
0: ั
1: ว
0: ปุ้มมีตัว

0: ต่อทั้งหมดกี่ตัวก็ต้องทำไมครับต้องมาหาคำตอบกันแล้วและเด็กๆทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าปุ้มมีตัวต่อกี่ตัวล่ะเอาอะไร
1: เอ
0: ามาทำไมนะก็เอาอะไรลบอะไรล่ะ
1: 47
0: ลบด้วย14ใช่ไหมก็นำจำนวนตัวต่อของฟางลบด้วยตัวต่อที่ฟางทำไมครับมีมากกว่าปุ้มก็คือลบด้วยส่วนต่างนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นจำนวนตัวต่อของปุ้มออกมานะอ้าวดังนั้นลองมาดูนะครับฟางมีตัวต่อกี่ตัวนะ47ตัวปุ้มมีกี่ตัวทราบหรือยังยังไม่ทราบใช่ไหมที่ต้องการนี่แหละแต่เขาบอกมาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกมาเพิ่มเติมเห็นไหมเขาบอกส่วนต่างออกมาที่คุณแม็กขีดเส้นประตรงนี้นะเส้นประตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เท่ากันส่วนที่เท่ากันดังนั้นหลังจากส่วนที่เท่ากันตรงนี้ส่วนอะไรเรียกว่าส่วนอะไรเนี่ย
1: ส่วนต่าง
0: ส่วนต่างคราวนี้ที่เขาบอกมาว่าฟางมีตัวต่อมากกว่าปุ้มกี่ตัวนะ14ตัวเขาบอกส่วนตรงนี้แหละที่มากกว่าเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ครับ14แล้วฟางมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ47ดังนั้นอยากได้ตรงนี้ของปุ้มว่าตัวต่อของปุ้มเนี่ยมีเท่าไหร่ก็นำทำไมครับจำนวนตัวต่อของฟางลบด้วยส่วนต่างก็จะได้ส่วนที่เท่ากันออกมานั่นเองนะครับก็จะได้เป็นคำตอบออกมาก็นำ47ลบด้วยอะไรล่ะครับลบด้วย14ก็จะได้ผลลัพธ์หรือผลลบออกมานั่นเองนะครับดังนั้นสถานการณ์นี้นะครับเป็นสถานการณ์การลบเพราะอะไรเพราะมีการทำไมครับเปรียบเทียบมีการบอกส่วนที่ทำไมครับบอกทั้งหมดแล้วก็บอกส่วนต่างออกมานะครับก็คือส่วนที่มากกว่านั่นเองนะครับก็เป็นในลักษณะของการเปรียบเทียบมีส่วนมากกว่ามีส่วนที่น้อยกว่านะครับก็เป็นการเปรียบเทียบก็ทำให้เป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะดังนั้นนะครับประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเอ่ย
1: 47
0: ลบด้วย14ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 33
0: บางคนบอกว่ามองปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะครับก็อาจจะหาผลลบในแนวตั้งได้ไหมได้ไหมข้อนี้ลองแนวตั้งมั่ง47ลบด้วยอะไรนะ
1: 4
0: ลบด้วย14 1ในหลัก14ในหลักหน่วยลบหลักไหนก่อนหลักไหนก่อน
1: หล
0: ัก
1: หน
0: ่
1: วย
0: หลักหน่วย7ลบด้วย4ได้ไหมนะได้ไหมเอ่ยทำไมถึงลบได้ล่ะครับตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบลบได้เลยก็7ลบด้วย4
1: เหลือ3
0: เหลือเท่าไหร่นะครับ
1: 3
0: เหลือ3เสร็จแล้วไปลบต่อที่หลัก
1: 40
0: หลัก10กี่10
1: 40
0: ลบด้วย
1: 40
0: 40ลบด้วย10เหลือ
1: 30
0: ตอบ
1: 33
0: ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเห็นไหมสามารถที่จะหาคำตอบได้เลยก็อาจจะใช้วิธีการหลากหลายนะบางคนบอกว่าอาจจะทำไมครับใช้ส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือหาผลลบในแนวตั้งนะครับนั้นคุณแม็กก็นำเสนอวิธีการที่หลากหลายนะครับเด็กๆก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมนะที่ตัวเองทำไมครับถนัดนั่นเองนะครับเอาละดังนั้นตอบได้แล้วปุ้มมีตัวต่อกี่ตัวนะปุ้มมีตัวต่อกี่ตัว33ตัวก็ทำไมครับคิดได้จากอะไรเอ่ย47ลบด้วย14ผลลบที่เหลือเท่ากับกี่ตัวเหลือเท่ากับ30เท่าไหร
1: ่
0: 33ตัวนะหาคำตอบมาแล้วนะครับก็นำมาตอบดังนั้นนะครับวิธีการหาผลลบนะก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนเพิ่มเติมแล้วก็ทำไมครับฝึกฝนนะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเด็กๆก็ต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะครับแล้วก็ใช้การวิเคราะห์เพิ่มเติมนั่นเองนะดังนั้นนะครับเรื่องราวหรือสถานการณ์นะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงการเอาออกเปรียบเทียบหาส่วนต่างกันนะครับก็จะเป็นสถานการณ์การลบซึ่งสามารถนะครับเขียนแสดงด้วย

0: โยกสัญลักษณ์การลบนั่นเองเด็กๆก็วิเคราะห์นะเอ๊ะถ้าเป็นสถานการณ์การบวกก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับบริบทนะของสถานการณ์เหล่านั้นนั้นเปรียบเทียบก็จริงมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าก็จริงแต่อาจจะเป็นการบวกก็ได้นะครับนั้นขึ้นอยู่กับเด็กๆทำไมครับวิเคราะห์นะต้องอยู่ที่การวิเคราะห์นั้นการวิเคราะห์เนี่ยต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับอ้าวดังนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีปริศนามาให้ช่วยหน่อยนะครับนั้นสถานการณ์นี้นะครับเขาบอกว่ามีไม้ทั้งหมดกี่แผ่นเนี่ยมีทั้งหมดกี่แผ่นมีแผ่นที่อะไรบ้างแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3เอาละครับสถานการณ์เขาบอกว่าไม้แผ่นที่3ยาวเท่าไหร่ครับ80เซนติเมตรนั้นเซนติเมตรนะเป็นหน่วยในเรื่องของการวัดความยาวนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันอ้าวไม้แผ่นที่3ยาว80เซนติเมตรเขาบอกอะไรอีกไม้แผ่นที่3ยาวกว่าไม้แผ่นที่2อยู่25เซนติเมตรไม้แผ่นที่1สั้นกว่าไม้แผ่นที่2อยู่18เซนติเมตรดังนั้นนะครับมีภาพให้ดูให้เข้าใจนะไม้แผ่นที่3ยาวเท่าไหร่นะ80เซนติเมตรแล้วเขาก็บอกมาเลยว่าแผ่นที่2ทำไมครับแผ่นที่2เนี่ยอยู่ที่ทำไมครับอยู่ที่อันนี้นะบอกว่าแผ่นที่3เนี่ยยาวกว่าแผ่นที่2ก็คือบอกส่วนต่างตรงนี้มาเท่าไหร่ล่ะ25เซนติเมตรแผ่นที่1สั้นกว่าแผ่นที่2สั้นกว่าตรงนี้สั้นกว่าเท่าไหร่ล่ะ18เซนติเมตรจะให้ช่วยหาความยาวของไม้ทั้ง3แผ่นนี้คิดว่าทำได้ไหมครับเนี่ยทำได้ไหมแล้วอยากจะได้ความยาวแผ่นที่2ทำไงเนี่ยเอาอะไรลบกันนะ80ลบด้วยเท่าไหร่ครับ25ก็จะเป็นความยาวของไม้แผ่นที่2ออกมาแล้วอยากได้ความยาวของไม้แผ่นที่1ล่ะก็เอาผลลบตรงนี้มาลบออกด้วยเท่าไหร่ล่ะลบด้วย18อ้าวลองมาดูนะครับค่อยๆหากันนะดังนั้นนะครับนักเรียนจะหาความยาวของไม้แผ่นที่1และก็ไม้แผ่นที่2ได้อย่างไรอ้าวเมื่อสักครู่นี้ก็ทำไมครับอธิบายแล้วเนาะก็ต้องค่อยๆไล่ลำดับมาหาความยาวไม้แผ่นที่2ก่อนก็นำทำไมครับจากเงื่อนไขที่กำหนดมาเลยก็นำความยาวไม้แผ่นที่3ลบด้วยส่วนต่างก็จะเป็นความยาวของไม้แผ่นที่2ออกมานั่นเองนะอ้าวลองดูเลยนะครับจากสถานการณ์ก่อนอื่นเห็นไหมพออ่านวิเคราะห์แล้วก็ต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่านักเรียนรู้อะไรบ้างล่ะครับรู้อะไรบ้างตอนนี้รู้อะไรบ้างรู้ว่าแผ่นที่3ยาวเท่าไหร่80เซนติเมตรแล้วก็รู้อะไรอีกล่ะรู้ว่าแผ่นที่3ยาวกว่าแผ่นที่2อยู่25เซนติเมตรแล้วก็รู้อีกว่าแผ่นที่1สั้นกว่าแผ่นที่2อยู่18เซนติเมตรนะอันนี้ก็คือส่วนที่เราทำไมครับส่วนที่เราทราบก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลยนะครับค่อยๆแก้ปัญหานะก็มาดูเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทราบความยาวของไม้แผ่นที่เท่าไหร่ยาวกี่เซนติเมตรล่ะนะครับก็ต้องมาดูต่อดังนั้นไม้แผ่นที่3ทราบแล้วยาวเท่าไหร่เอ่ย80เซนติเมตรนะครับเอาละดูต่อรวดเร็วเลยนะครับนั้นนักเรียนจะหาความยาวของไม้แผ่นใดก่อนล่ะเพราะเหตุใดแผ่นที่2กับแผ่นที่1
1: แผ่นที่2
0: ต้องหาแผ่นที่อะไรครับแผ่นที่2ก่อนเพราะว่าถ้าหาแผ่นที่2ได้แล้วถึงจะหาแผ่นที่1ได้นะครับก็ต้องหาแผ่นที่2ได้ก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอนนั่นเองนะคราวนี้นะครับอยากจะได้ความยาวของไม้แผ่นที่เท่าไหร่ครับแผ่นที่2จากสถานการณ์ที่บอกว่าแผ่นที่3ยาว80เซนติเมตรแล้วเขาก็บอกส่วนต่างมาด้วยนะว่าเอ๊แล้วคราวนี้นะครับเราจะหาความยาวของไม้แผ่นที่2ได้อย่างไรเด็กๆบอกคุณแม็กไปเมื่อสักครู่แล้วล่ะก็นำอะไรล่ะ
1: 80
0: ลบด้วยอะไรครับลบด้วย25เห็นไหมครับลบด้วยส่วนต่างก็จะได้ความยาวของแผ่นที่2ก็คือส่วนที่เท่ากันออกมานั่นเองนะครับไม่ยากเลยเนา ก็เอาแผ่นที่ส

0: 3ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะครับลบด้วย25นะเอาละประโยคสัญลักษณ์มาเลย80
1: ลบด้วย25
0: ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่
1: 15
0: เท่าไหร่นะ
1: 65
0: ยังไม่ถูก
1: 55
0: 50เท่าไหร่50เท่าไหร
1: ่
0: อ้าวไหนทดสอบก่อนหาผลลบให้ดูเอ๊ะมีคำตอบหลากหลายเลย80คุณแม็กหาผลลบในแนวตั้งนะ80ลบด้วยเท่าไหร่นะ20เท่าไหร่ครับผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย0ลบด้วย5เพราะเหตุใดถึงลบไม่ได้
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: งน้อยกว่าต
0: ั
1: วลบ
0: ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปกระจายมาแล้วพลังจากพี่10จาก80เหลือ
1: 70
0: 110วิ่งมาหาน้องใช่ไหมน้องก็เป็น1010ลบด้วย5เหลือเสร็จแล้วมาลบที่หลัก10 70ลบ20เหลือ
1: 5
0: อ้าวคำตอบเท่าไหร่ตอบคำตอบ55เอาละครับเห็นไหมครับดังนั้นการที่จะทำไมครับหาคำตอบเราอาจจะต้องทำไมครับบางทีคิดว่าเราทำไมครับหาถูกต้องแล้วก็อาจจะต้องทวนคำตอบนะนั้นคำตอบที่ได้ก็ตอบเท่าไหร่ครับ55นั่นเองนะไม่ยากเลยนะครับเอาละนะครับดังนั้นไม้แผ่นที่2ยาวเท่าไหร่นะ55เซนติเมตรนะครับเอาละครับดังได้ความยาวไม้แผ่นที่2และยาวทำไมครับ55เซนติเมตรก็หาจาก80ลบด้วย25ผลลบที่เหลือเท่ากับ55เซนติเมตรนั่นเองนะก็ได้คำตอบออกมาแล้วดังนั้นได้ตอบไม้แผ่นที่2ก็ไม่ยากเลยแผ่นที่1หาได้ไหมครับคราวนี
1: ้
0: หาได้ใช่ไหมดังนั้นจากภาพจะหาความยาวของไม้แผ่นที่1ได้อย่างไรล่ะแผ่นที่1แผ่นที่2ลบด้วยส่วนต่างตรงนี้เท่าไหร่ล่ะ18ใช่ไหมครับเอาละไม่ยากเลยความยาวแผ่นที่2ก็หามาได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยแผ่นที่2หามาแล้วเมื่อสักครู่เท่าไหร่นะ
1: 55
0: ลบด้วย55ลบด้วย18ผลลบที่เหลือเท่ากับเอาละอาจจะต้องทำไมครับต้องใช้การกระดาษทดเข้ามาช่วยแล้วนะครับอ้าวลองดูเท่าไหร่นะเอายังไม่เฉลยแล้วกันนะลองหาผลลบโดยวิธีการทำไมครับตั้งลบ55ลบด้วยเท่าไหร่นะ18 5ลบด้วย8
1: ไม่ได้
0: เพราะ
1: ต
0: ัวตั้งน้อยกว่าตัวสู้ไม่ไหวแล้วเรียกใครมาช่วย
1: พ
0: ี่10เดิมพี่มีเท่าไหร่ครับเหลือ40 10มาช่วยน้องรวมกับของเดิมอีก5รวมเป็น
1: 15
0: เอาละมากกว่าหรือยังมากกว่าแล้ว15ลบด้วย8ติ๊กตอกเหลือเท่าไหร่นะเหลือ7 40ลบด้วย10เหลือ30ตอบ37ดังนั้นได้ความยาวของไม้แผ่นที่1แล้วเห็นไหมครับจาก55ลบด้วย18ผลลบที่เหลือเท่ากับ37เซนติเมตรดังนั้นเราสามารถหาความยาวของไม้ทั้ง3แผ่นได้เรียบร้อยแล้วยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยดังนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดนะครับที่ 2.25 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.25

0: วเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วนะเอานิ้วเอานิ้วชี้เลยที่คำชี้อ้าวอ่านให้ครูแม็กฟังได้ไหมครับพร้อมกันอ้าวเดี๋ยวนับให้นะ1 2 3ขออีกครั้งหนึ่งเขียนคำตอบลงในช่องดังนั้นนะครับต้องอ่านสถานการณ์นี้ก่อนอ้าวข้อที่1ข้อตัวอย่างอ้าวอ่านให้ฟัง1ข้อนะเดี๋ยวข้ออื่นๆใครไม่ได้คำไหนอาจจะสอบถามได้อ้าวข้อที่1อ่ะตั้งใจฟังนะพ่อเก็บไข่ไก่ได้30ฟองเก็บไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่10ฟองพ่อเก็บไข่เป็ดได้จุดจุดจุดฟอง20ฟองเอาอะไรมาลบกันเนี่ย
1: 30ลบด้วย10
0: 30ด้วย10เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: ไม่ยากเลยข้อที่1นะข้อที่1นะก็นำอะไรครับ30ลบด้วยอะไรนะลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย10อาจจะหาผลลบด้านข้างได้นะ30ลบด้วยเท่าไหร่ครับ10เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ20ตอบได้เลยนะตอบ20ยากไหมครับไม่ยากนะลงมือทำได้เลยข้อที่2บางคนไปข้อ3แล้วเยี่ยมมากพยายามเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะแล้วก็ทำไมครับหาผลลบด้านข้างอย่างข้อที่2อย่างเงี้ยนะเท่าไหร่นะมีคนตอบมาแล้วข้อที่2ตอบ13ลองดูนะครับต้องใช้เวลาแล้วก็สมาธินะงั้นใครที่คุยอยู่พยายามอย่ารบกวนเพื่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิ

0: อ้าวบางคนข้อ4แล้วนะข้อที่2เฉลยข้อที่2หน่อยนะเอประโยคสัญลักษณ์อะไรเนี่ย25ลบด้วยเท่าไหร่นะลบด้วยลบด้วย10เท่าไหร่อ่ะ12อ่ะบางคนอาจจะไปแล้วนะล่วงหน้าไปเลยอ่ะครูแม็กเฉลยเผื่อบางคนไม่ทันนะ25 2ในหลัก10ห้าในหลักหน่วยลบด้วย12เหลือเท่าไหร่เนี่ย5ลบด้วย2เหลือ3 20ลบ10 10ข้อที่2ตอบ10เท่าไหร่อ้าว13อ่ะตรวจสอบนะถูกต้องหรือไม่ไหนใครไปถึงข้อ5แล้วโอ้หลายคนหลายคนข้อที่5แล้วนะมีทั้งหมดกี่ข้อนะมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยโอ้มี9ข้อง่ายๆเลยวันนี้โอ้ยข้อ6แล้วอ้าวข้อ6แล้วเอาละเอาละตรงไหมตรงไหมปันปันบอกข้อที่5เท่ากับ8ข้อที่5ตอบ8ไหมเหมือนปันปันไหมเมาละมีไม่เหมือนแล้วมีไม่เหมือนแล้วใช่ไหมอ้าวข้อที่3ขุนเลี้ยงแกะขาว24ตัวเลี้ยงแกะขาวมากกว่าแกะดำ13ตัวขุนเลี้ยงแกะดำจุดๆๆตัวข้อ3ตอบเท่าไหร่ใครทำแล้วอ้าวข้อที่7แล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเดี๋ยวคุณแม่ค่อยๆเฉลยนะข้อที่3ข้อที่3นะครับใครทำแล้วอาจจะตรวจสอบคำตอบก็ได้นะก็นำ24ลบด้วย13ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับลบหลักหน่วยก่อน4ลบด้วย3เหลือ1 20ลบด้วย10เหลือ10ข้อที่3ตอบเท่าไหร่ข้อที่3 10เท่าไหร่นะ11ตรงไหมตรงไหมอ้าวมีคนเสร็จหมดแล้วอ่ะใครเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวช่วยเฉลยหน่อยนะอ้าวข้อที่4ตอบเท่าไหร่อ่ะขอคําตอบเลยมาตอบเท่าไหร่นะ20เท่าไหร่นะ25เป็นคําตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันนะส่วนวิธีคิดอาจจะทำไมครับไปเติมเต็มเองนะอ้าวมาดูต่อข้อที่5ปันปันตอบไว้เท่าไหร่นะ8ใช่ป่าวข้อที่5ตอบเท่าไหร่ครับ
1: 28
0: เท่าไหร่นะ
1: 28
0: 28เหร
1: อ
0: เอาละลองดูนะ ป .1/1 มีนักเรียนชายนักเรียนชายน้อยกว่าน้อยกว่าใครเนี่ยน้อยกว่าใครนักเรียนหญิงกี่คน9คนเอาละครูแม็กวาดแผนภาพด้านข้างให้ดูนักเรียนชายมีน้อยกว่าใครนะนักเรียนหญิงมีเท่าไหร่ผู้หญิงมีเท่าไหร่นะผู้หญิงมี27คนแล้วเขาบอกตรงนี้ตรงนี้เขาบอกตรงนี้ว่านักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิงกี่คนนะ9คนผู้หญิงมี27คนนะดังนั้นผู้ชายจะมีกี่คนนะ27ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย9ผลลบที่เหลือเท่ากับข้อนี้เอาละยังไม่มีคำตอบยังไม่มีคำตอบนะลองดู27ตั้งเลยมาแล้วมาแล้วคำตอบมาแล้วลบด้วย9ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่าไหร่อ่ะ7เด็กๆครับ7ลบด้วย9ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เพราะ

0: พราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ไปกระจายมาเลยนะ10น้องก็มีเท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่17 17ลบด้วย9เหลือเท่าไหร่นะเหลือ8 10ลบ0 10ตอบคำตอบคืออ่ะข้อ6ข้อ6ตอบเท่าไหร่ข้อ6ยังไม่ถูก30เท่าไหร่นะอ้าว34ถูกต้องข้อที่7เท่าไหร่12ข้อที่8ข้อที่8ใครทำแล้วข้อที่8 40เท่าไหร่นะ46ถูกต้องข้อที่9ข้อที่9อะไรข้อที่9ทำยังข้อที่9เอานะเหลือฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นอะไรครับใครที่ยังเติมเต็มไม่ครบฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะอ้าวขอ5วินาทีนะขอ5วินาทีใส่ใต้โต๊ะเลยนะเอา5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาเก็บแบบฝึกหัดนะให้เรียบร้อยนะครับอ้าววันนี้เราเรียนเรื่องสถานการณ์อะไรนะสถานการณ์การที่มีคำว่ามากกว่ากับคำว่า
1: น้อยกว
0: ่าดังนั้นเด็กๆครับข้อไหนที่เราอ่านแล้วเอ๊ะทำไมยังหาคำตอบไม่ได้ก็ให้เด็กๆทำไมครับใช้ในเรื่องของการวาดแผนภาพบาร์โมเดลเข้ามาช่วยนะเอาละก่อนจากกันวันนี้นะครับขอสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปเอาละกัปตันนะครับลองดูนะเรื่องราวหรือสถานการณ์นะครับที่แสดงให้เห็นถึงการเอาออกเปรียบเทียบหรือสำคัญเลยคือหาส่วนต่างนะครับก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องของการลบซึ่งเราสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นนะครับพอเจอคำว่ามากกว่าน้อยกว่าให้เด็กๆวิเคราะห์ก่อนอาจจะไม่ได้เป็นการลบเสมอไปนะครับนะอ้าวลองดูนะครับข้อตัวอย่างก็คือฟางมีตัวต่อ47ตัวนะครับฟางมีตัวต่อมากกว่าปุ้ม14ตัวแล้วเขาก็ถามว่าฟางมีตัวต่อกี่ตัวเห็นไหมครับก็ต้องมีทำการวิเคราะห์อ๋อมีบอกส่วนต่างมีบอกทำไมครับส่วนทั้งหมดนะครับของคนใดคนหนึ่งนะครับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ทำให้เห็นถึงการเปรียบเทียบนะเพราะมีคำว่ามากกว่านะครับเด็กๆก็ต้องวาดแผนภาพแล้วว่าเอ๊ะส่วนที่ต้องการปุ้มมีตัวต่อกี่ตัวแบบนี้อยู่ตรงไหนใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบนะครับก็ฝากเด็กๆนะอย่าลืมกลับไปทำไมนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100นะครับสำหรับวันนี้นะเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะครั้งที่แล้วเด็กๆได้สำรวจงานทัศนศิลป์รอบตัวไปแล้วใช่ไหมไหนใครยังจำได้มีอะไรบ้างที่เป็นงานทัศนศิลป์รอบตัวเดี๋ยวครูตูนถามทีละกลุ่มกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1ขอ1อย่างที่เป็นงานทัศนศิลป์รอบตัวของเรามีอะไรบ้างอะไรนะ
1: สี
0: ดินสอสีใช่มั้ยกล
1: ุ
0: ่มที่2กลุ่มที่2อยู่ไหนลูกกลุ่มที่2ขอ1อย่างที่เป็นงานทัศนศิลป์รอบตัวอะไรนะลูกกลุ่มที่2บอกว่าไม้บรรทัดกลุ่มที่3กลุ่มที่3 1อย่างปากกากลุ่มที่4ล่ะกลุ่มที่4อะไรดีลูกกลุ่มที่4
1: ดินน้ำมัน
0: ใช่หรือเปล่าลองคิดดีๆนะดินสออ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5อีก1อย่างอะไรดีคิดดีๆอะไรที่เป็นงานศิลปะที่อยู่รอบๆตัวเราร
1: ูป
0: กระเป๋าดินสอโหเก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่ายังจำได้ถ้าเด็กๆยังจำได้งานศิลปะหรือว่างานทัศนศิลป์จะต้องเป็นงานที่ใครเป็นคนสร้างขึ้นเท่านั้นคนเราหรือว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นใช่ไหมลูกถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติจะถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์ไหมถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติใช่งานทัศนศิลป์ไหมลูกใช่ไหมอันไหนใครว่าใช่ยกมือใครว่าไม่ใช่ยกมือไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ถ้าเราไม่ถือว่าเป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะผลงานทัศนศิลป์จะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันนะครั้งที่แล้วสำรวจไปแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นงานทัศนศิลป์ที่อยู่รอบๆตัวในชีวิตประจำวันเด็กๆก็จะเห็นว่ามีงานทัศนศิลป์อยู่มากมายเลยใช่ไหมลูกรอบๆตัวของเราอะอย่างแรกกลับมาแล้วกับกิจกรรมอะไรเนี่ย

0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวเรามาทำไมครับเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราจะทำไมเนี่ย
1: ทบทวน
0: เห็นไหมครับไม่ว่าจะกลับบ้านนะหรืออยู่ในห้องเรียนมีการทบทวนอยู่เสมอก็ฝากเด็กๆด้วยนะเราจะมาทบทวนนะครับในเรื่องของสถานการณ์การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100เดี๋ยวเรามาทำไมครับเริ่มดูกันเลยที่ทำไมครับสถานการณ์แรกเลยดังนั้นสถานการณ์อาจจะมีการพัฒนานะจากสถานการณ์ไปเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาอาจจะเพิ่มเติมในส่วนที่โจทย์ถามไปนะครับลองมาดูเลยนะครับข้อแรกเลย
1: ปาล
0: ์มปาล์มเป็นชื่อคนนะปาล์มเป็นยังไงครับปาล์มมีลูกบอล17ลูก
1: ซ
0: ื้อมาเพิ่มอีก3ลูกปาล์มมีลูกบอลกี่ลูก
1: 27
0: คำถามยังไม่ทันถึงคำถามเลยว่าข้อนี้เห็นไหมครับจากสถานการณ์พัฒนาไปเป็นอะไรเนี่ยไปเป็นอะไรเนี่ยมีคำว่ากี่ลูกต้องเป็นอะไรครับอันเนี้ยเป็นอะไรโจทย์ปัญหาเพราะมีส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมมีส่วนที่โจทย์ถามมีส่วนที่โจทย์บอกเอาละก่อนอื่นเลยนะครับเอ๊ะเป็นการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การบวก
0: เป็นการอะไรครับ
1: การบวก
0: ดูตรงไหนเป็นการบวกดูตรงไหน
1: ก
0: ี่ถ้ากี่เนี่ยเป็นทำไมครับเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมถ้าดูตรงนี้ดูตรงไหนแล้วว่าเป็นการบวก
1: ซ
0: ื้
1: อมา
0: ซื้อมาทำไมครับเพิ่มอีทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเอาละลองมาดูคำถามนะครับเอแล้วจะใช้วิธีการใดล่ะใช้วิธีการใดข้อนี้บวกหรือลบนะ
1: บวก
0: ใช้วิธีการบวกเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเห็นไหมครับชัดเจนเลยอย่างไรล่ะเอเอาอะไรบวกอะไรล่ะครับ
1: 17บวก3
0: นํา17บวกกับเท่าไหร่นะนํา17บวกกับ3ก็จะเป็นจำนวนลูกบอลของทำไมครับของปาล์มที่ทำไมครับมีอยู่นั่นเองนั้นปาล์มมีลูกบอลแล้วมีลูกบอลกี่ลูกล่ะ17บวก3
1: 24
0: บางคนนับต่อเลยง่ายๆเลยก็คือ17บวก3เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะทำไมครับตอบได้เลยดังนั้นก็ตอบในส่วนที่โจทย์ถามแล้วปาล์มมีลูกบอลจุดๆๆลูกล่ะจากคำว่ากี่ก็เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับปาล์มมีลูกบอล20ลูกยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้นเด็กๆต้องมีการวิเคราะห์เห็นไหมครับอ้าวลองดูต่อนะข้อที่2เอาละข้อที่2ชื่อว่าอะไรนะตออายอตายไหมเอก
1: ตาย
0: ตายเป็นชื่อคนอีกแล้วตายทำไมล่ะครับ
1: ม
0: ีกระดาษสี25แผ่นยังไงรอใช้ไปแล้ว5แผ่นเหลือกระดาษสีกี่แผ่นอ้าวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งใจเย็นนะเผื่อมีเพื่อนบางคนที่ยังไม่ทันนะครับตายมีกระดาษสี25แผ่นใช้ไปแล้ว5แผ่นเหลือกระดาษสีกี่แผ่น
1: 20
0: เอาละครับข้อนี้เห็นไหมครับมีคำว่ากี่และก็เป็นโจทย์ปัญหาเห็นไหมครับจากสถานการณ์พัฒนามาเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบข้อนี
1: ้ลบ
0: การบวกหรือการลบ
1: ลบ
0: ดูตรงไหนเป็นการลบอ่ะบางคนบอกว่ามีคำว่าเหลือคำไหนอีกใช้ไปแล้วทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ย
1: ล
0: ดน้อยลงเห็นไหมครับดังนั้นใช้วิธีการในข้อนี้ที่จะหาคำตอบใช้วิธีการ

0: ใช้วิธีการ
1: ลบ
0: ใช้วิธีการลบเอาละลบอย่างไรลบอย่างไร
1: 25
0: ลบด้วยเหลือเท่าไหร่
1: 20
0: ตอบแล้วตายเหลือกระดาษสีจุดๆๆแผ่นละ
1: 20
0: ตายก็ตอบได้เลยว่าดังนั้นนะครับเหลือกระดาษสีเท่าไหร่ครับ20แผ่นก็ไม่ยากเลยบางคนบอกว่าพอเห็นทำไมครับรู้แล้วว่าต้องนำ25ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะครับลบด้วย5ก็อาจจะหาผลลบในแนวตั้งได้ไหมครับได้ไหมหาผลลบในแนวตั้งก็ได้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมนับถอยหลังได้ไหมหลากหลายวิธีเลยเราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายได้นั่นเองเอาละไม่ยากแต่สำคัญเลยต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้ว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนะดูต่อเลยนะครับข้อต่อมาข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่อะไรข้อที่สามช่วยอ่านหน่อย
1: ห
0: ้องป .1/2 มีนักเรียนชาย21คนนักเรียนหญิง14คนมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนห้องป .1/2 ครูแม็กอ่านให้ฟังนะห้องป .1/2 มีนักเรียนชาย21คนนักเรียนหญิง14คนแล้วเขาก็นำมาทำไมเนี่ยนำมาทำไมมีคำว่ามากเขานำมาเปรียบเทียบกันว่ามีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนเอาละใช้วิธีการใดใช้วิธีการใดบวกหรือลบบวกหรือล
1: บ
0: ใช้วิธีการเอาละมีทั้งบวกมีทั้งลบลองฟังก่อนคนที่ใช้วิธีการลบทำไมถึงใช้วิธีการลบล่ะ
2: เพราะมันเปรียบเทียบ
0: เพราะมีการทำไมนะเปรียบเทียบมีคำว่าอะไรแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้เลยมีคำว่ามากกว่าเป็นการเปรียบเทียบเราก็จะใช้วิธีการอะไรครับวิธีการลบในการหาคำตอบนั่นเองนะเราหาอย่างไรล่ะลบอย่างไร
2: 21
0: ลบด้วย14
2: เท่ากับ
0: เท่าไหร่
2: เท่ากับ
0: ดังนั้นตอบได้แล้วนะครับว่ามีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนนะ
1: 7
0: คนนะนั้นวิธีการเด็กๆอาจจะนับต่อก็ได้นับต่อจากตัวลบมาหาตัวตั้งก็ได้หรือหาผลลบแนวตั้งได้ไหมหาผลลบแนวตั้งก็ได้นะครับนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเลยว่าจะหาคำตอบด้วยวิธีการใดนะครับสุดท้ายก็นำมาตอบในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะข้อนี้ก็เป็นการลบในลักษณะของการเปรียบเทียบเห็นไหมครับอยากจะรู้ว่าส่วนต่างเนี่ยว่านักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนก็นำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเราก็ได้ส่วนต่างออกมานั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะไปต่อข้อที่อะไรครับข้อที่4เอาละข้อที่4ช่วยอ่านหน่อย1 2 3มีปลานิลและปลาทับทิมทั้งหมด32ตัวเป็นปลาทับทิม10ตัวเป็นปลานิลกี่ตัวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะมีปลานิลและปลาทับทิมทั้งหมด32ตัวเป็นปลาทับทิม10ตัวเป็นปลานิลกี่ตัวกี่ตัวนะเอาละต้องตอบคำถามก่อนใช้วิธีการใดติ๊กตอกใช้วิธีการ
1: บวก
0: วิถ้าบอกว่าวิธีการบวกเอ๊ะวิธีการอะไร เอาให้แน่นะเป็นต้องใช้วิธีการอะไรครับ
1: ลบ
0: ใช้วิธีการลบทำไมถึงใช้การลบใครบอกได้ใครชี้ให้เห็นได้ใครชี้ให้เห็นได้ว่าทำไมถึงใช้วิธีการลบอ่ะ32เป็นจำนวนเป็นไงเนี่ย
1: ทั้งหมด
0: ในทั้งหมดนี้มีปลา2ชนิดคือปลานิลกับปลาทับทิมรู้แล้วว่าปลาทับทิมกี่ตั
1: ว
0: แสดงว่าก็เอาทำไมครับจำนวนปลาทับทิมไปลบออกจากจำนวนปลาทั้งหมดก็จะเป็นจำนวนของปลาอะไรครับปลานิลนั่นเองเหมือนกับอะไรถ้าใครมองออกอันนี้เป็นส่วนอะไรเนี่ย
1: ส
0: ่วนรวมเท่าไหร่32ส่วนย่อยจำนวน1เป็นเท่าไหร่ครับ10แสดงว่าส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1นะครับเอาละดังนั้นเอาอะไรลบอะไรเนี่ยลบอย่างไรเท่ากับ
1: 22
0: ดังนั้นนะครับเป็นปลานิลทั้งหมดกี่ตัวนะ
1: 22
0: ตัวยากไหมครับเนี่ยยากไหม
1: ย
0: ากไหมไม่ยากเลยดังนั้นนะครับเด็กๆต้องใช้วิธีการทำไมครับค่อยๆวิเคราะห์และนั้นวันนี้โจทย์ปัญหาที่เราเจอจะมีทั้งการบวกการลบสังเกตดีๆจะมีคำสำคัญนะว่าเอ๊ะข้อนี้จะเป็นการบวกหรือจะเป็นการลบนะครับก็ต้องฝึกฝนอยู่บ่อยครั้งนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100พร้อมกับทำไมครับหาคำตอบด้วยนะเรามาดูที่โจทย์ปัญหาแรกเลยนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3
1: แม
0: ่ทำขนมจีบปู24ลูกทำขนมจีบกุ้ง20ลูกแม่ทำขนมจีบปูและขนมจีบกุ้งทั้งหมดกี่ลูก
1: 24
0: ลูกโอ้โหง่ายเลยข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาฟังดีๆนะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบดูตรงไหนเป็นการบวกดูตรงไหนเป็นการบวกคำว่าทำไมนะแม่ทำขนมจีบปูและขนมจีบกุ้งทั้งหมดเห็นไหมครับพอคำว่าทั้งหมดก็นำมาทำไมกันล่ะนำมารวมกันดังนั้นเวลาอ่านโจทย์แล้วเดี๋ยวลองดูนะเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับบางคนอาจจะหลงลืมขั้นตอนนะเราลองมาดูกันก่อนขั้นตอนแรกเราต้องหาก่อนโจทย์เด็กๆครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยโจทย์ถามอะไรตรงไหนเป็นประโยคคำถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคำถามใครจำได้เนี่ยส่วนที่โจทย์ถามต้องเป็นประโยคคำถามนะต้องถามว่าแม่ทำขนมจีบปูและขนมจีบกุ้งทั้งหมดกี
1: ่
0: อันนี้คือส่วนที่ทำไมครับเอวาคือส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยคือส่วนที่โจทย
1: ์
0: คือส่วนที่โจทย์ถามเพราะเป็นประโยคอะไรครับเพราะเป็นประโยคบอกเล่าหรือคำถามเป็นประโยคคำถามเห็นไหมครับมีคำว่ากี่ลูกเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องตอบอันนี้แหละเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือง่ายมากเลยรู้แล้วตรงนี้ส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: ดังนั้นโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะแม่ทำขนมจีบปูเท่าไหร่นะ24ลูกและก็บอกเพิ่มเติมอีกทำขนมจีบอะไรครับกุ้งอีกเท่าไหร
1: ่
0: 20ลูกเอาละนะครับรู้แล้วโจทย์ถามอะไรรู้แล้วโจทย์บอกอะไรเด็กๆก็ต้องทำไมครับอาจจะวาดแผนภาพประกอบขนมจีบปู กี่สิบกี่หน่วย

0: หน่วยละ210กับอีก4หน่วยเห็นไหมก็อาจจะวาดให้ทำไมครับดูง่ายขึ้นนะขนมจีบกุ้งเท่าไหร่ครับ210กับอีกี่หน่วยเนี่ย0หน่วยก็วาดให้ชัดเจนแบบนี้นะครับนั้นมองแล้วอ๋อต้องการจำนวนขนมจีบทั้งหมดนะต้องการจำนวนขนมจีบทั้งหมดต้องเอามาทำไมกันนะพี่เติร์ดต้องเอามาทำไมกันนะต้องเอามาเอามารวมกันนะครับเนาะต้องเอามารวมกันนะอ่ะดังนั้นเด็กๆครับก่อนที่จะไปหาคำตอบจำยังจำได้อยู่หรือเปล่าเราต้องมีการทำไมนะคาดเดาคำตอบนิดนึงว่าแม่ทำขนมจีบปูและขนมจีบกุ้งทั้งหมดน้อยกว่าหรือมากกว่า24ลูกเพราะเหตุใดนี่ใครจำได้คาดเดาคำตอบลองคาดเดาคำตอบสิขนมจีบทั้งปูและกุ้งทั้งหมดเนี่ยคิดว่าคำตอบออกมาจะน้อยกว่าหรือมากกว่า24ลูก
1: มากกว่า24ลูก
0: เพราะ
1: ขนมจีบปู
0: เพราะขนมจีบปูอย่างเดียวก็เท่าไหร่แล้ว
1: 24
0: ลูกยังมีขนมจีบอะไรอีก
1: กุ้ง
0: ดังนั้นคำตอบต้องเป็นไงครับมากกว่า24ลูกเห็นไหมครับอันนี้เป็นการคาดเดาคำตอบในส่วนหนึ่งของการวางแผนเด็กๆต้องทำไมครับพอหาคำตอบแล้วต้องกลับมาตรวจสอบในส่วนของความสมเหตุสมผลตามที่เราคาดเดาไว้นั่นเองนะพอคาดเดาแล้วว่าต้องทำไมครับมากกว่า24ลูกก็ดำเนินการเลยนะครับหาคำตอบได้ด้วยวิธีการใดล่ะเนี่ยวิธีการบวกหรือลบเอาละถามย้อนไปย้อนมาเริ่มงงแล้วหาวิธีทำไมครับวิธีการหาคำตอบเราก็หาด้วยวิธีการบวกเอาละวิธีบวกบวกบวกเอาอะไรบวกอะไรเนี่ยเอาอะไรบวกอะไรเอาอะไรนะ
1: 24
0: บวกบวก20เท่ากับ
1: 24
0: เท่าไหร่นะ
1: 24
0: บางคนบอกว่าได้คำตอบแล้วใช่ไหมอาจจะทำไมครับหาคำตอบได้หลากหลายวิธีอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กลองสาธิตให้ดูนะอาจจะหาผลลบแนวตั้งได้ไหมได้หาด้วยส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหม
1: ได
0: ้อ้าวลองมาดูนะเดี๋ยวคุณแม็กลองหาด้วยส่วนย่อยส่วนรวมให้ดูนะครับง่ายๆเลย24คุณแม็กแยกตามค่าประจำหลักเลย20กับอะไรนะกับ4อ้าวอันนี้คือ20กับอะไรครับกับ0หน่วยเอาละ4บวก0
1: 4
0: 20บวก20
1: 4
0: 40รวมกับอะไรนะ4เท่ากับ
1: 4
0: หรือถ้าหาผลบวกนะในแนวตั้ง24โอ้ยง่ายมากบวก20บวกหลักไหนก่อนเนี่ย4เดี๋ยวจะได้เห็นชัดเจนนะ4บวก0
1: 4
0: จำนวนใดรวมกับ0ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้น20บวก20
1: 4
0: คำตอบเป็นไงเนี่ยเท่ากันไหมอาจจะใช้วิธีการใดก็ได้นะครับนั้นมีหลากหลายวิธีเลยเราทำไมครับเรียนกันไปแล้วนะก็เด็กๆก็เลือกวิธีการให้เหมาะสมนั่นเองนะครับลองดูเขาเฉลยโดยวิธีการทำไมครับตั้งบวกเนาะก็เหมือนเมื่อสักครู่เลยตั้งเลขสำคัญเลยนะตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบและที่สำคัญอย่าลืมเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรล่ะครับเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายเครื่องหมายบวกบวกหลักไหนก่อนหลักหน่วยเหมือนเดิมเลยบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วจึงไปบวกหลัก10คำตอบก็เท่ากันเลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ44พอได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเด็กๆหาคำตอบได้แล้วก็คือ44ลูกก็ทำไมครับบางคนก็อาจจะทำไมครับตอบได้เลยแต่ก่อนที่จะตอบก็อาจจะทำไมครับตรวจสอบทำไมครับความสมเหตุสมผลหน่อยว่าเอ๊ะ44เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะจากที่เราคาดเดาไว้สมเหตุสมผลไหมครับ สมเหตุสมผลเพราะเราบอกแล้วควรที่จะมากกว่าเท่าไหร่ล่ะควรที่จะมากกว่า24เห็นไหมตอนคาดเดาคำตอบบอกว่ายังไงต้องทำไมครับมากกว่า24ดังนั้น44จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลก็สามารถนำกลับลงไปทำไมครับตอบได้แล้วนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนในส่วนของการทำไมครับวิเคราะห์นะครับนั้นเราก็กลับมาเลยสรุปคำตอบแม่ทำขนมจีบปูและขนมจีบกุ้งทั้งหมดกี่ลูกนะ44ลูกเห็นไหมครับดังนั้นเด็กๆครับวิธีการนะต้องทำไมครับหาก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหรือบางคนอาจจะหาส่วนที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวางแผนหาคำตอบเขียนประโยคสัญลักษณ์พอหาคำตอบแล้วอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนก็ได้นะครับดังนั้นลองมาดูภาพรวมนะครับนั้นเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นข้อใช่ไหมอาจจะมองไม่เห็นนะก่อนอื่นเลยมีโจทย์ปัญหาโจทย์เดิมเลยนะแม่ทำขนมจีบปู24ลูกทำขนมจีบกุ้ง20ลูกแล้วก็มีส่วนที่โจทย์ถามแม่ทำขนมจีบปูและขนมจีบกุ้งทั้งหมดกี่ลูกพอได้โจทย์ปัญหาแล้วเด็กๆต้องวิเคราะห์เลยอาจจะหาส่วนที่โจทย์ถามหรือส่วนที่โจทย์บอกก่อนก็ได้นะครับก็หาเลยที่เป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์ถามก็นำมาเติมเต็มนะถ้าวันนี้ในแบบฝึกหัดเขามีแล้วก็ทำไมครับไม่ยากเลยแต่เดี๋ยวต่อไปเด็กๆอาจจะต้องหาให้ครูแม็กหน่อยเอ๊ะตรงไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามหรือในอนาคตเด็กๆอาจจะต้องทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาอาจจะจากภาพจากประโยคสัญลักษณ์หรือจากอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก็ให้ทำไมครับเด็กๆดูลำดับขั้นตอนเลยโจทย์ถามนะก็เป็นประโยคคำถามส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่โจทย์บอกก็จะเป็นประโยคบอกเล่านะครับนะหลังจากนั้นอาจจะทำไมครับเอวาอาจจะวาดภาพก็ได้ขนมจีบปูเท่าไหร่ขนมจีบกุ้งเท่าไหร่มีการวาดภาพวางแผนก็จะทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะหลังจากนั้นนะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับก็ดูเลยเป็นการบวกหรือการลบพอเป็นการบวกก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกหาคำตอบก็ไม่ยากถ้าใครตอบได้เลยก็นำกลับไปตอบเลยว่าทำไมครับก็ตอบในส่วนที่โจทย์ถามเลยแม่ทำขนมจีบปูและขนมจีบกุ้งทั้งหมดกี่ลูกล่ะ44ลูกตอบตอบตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยเอาละครับยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะอ้าวดูต่อเลยนะครับอีกหนึ่งข้ออ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3
1: ไทยไทยเ
0: อาใหม่อีกครั้งหนึ่ง1 2 3ตาเก็บไข่ไก่มา30ฟองแบ่งให้ผิงผออิงอผิงแบ่งให้ผิง12ฟองฟองอฟองตาเหลือไข่ไก่กี่ฟอง
1: 20ฟอง
0: กี่ฟองก่อนอื่นเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบการบวกหรือการลบ
1: การลบ
0: ดูตรงไหนเป็นการลบเนี่ยมีคำว่าเหลือมีคำว่า
1: แบ่งให้
0: ทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ย
1: ล
0: ดน้อยลงนะครับดังนั้นลองมาดูก่อนเลยพอวิเคราะห์ใช่ไหมครับเด็กๆต้องหาให้ครูแม็กก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรช่วยหน่อยอยู่ตรงไหนครับตาทำไมนะส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: ตา
0: เหลือไข่ไก่กี
1: ่
0: ก็ต้องเป็นประโยคคำถามเห็นไหมครับนั้นอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถามตาเหลือไข่ไก่กี่ฟองแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับบอกแล้วบอกอะไรบ้างอ่ะ
1: ตา
0: ทำไมนะ ตาเก็บไข่ไก่มา35ฟองแล้วไงต่ออีก
1: แบ
0: ่งให้ผิง12ฟองอ่ะอันนี้ก็คือส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามนะครับก็ไปต่อเลยอาจจะวาดภาพประกอบนะคุณตาเก็บไข่ไก่มา35ฟองแบ่งให้ผิงไปนะครับนั้นก็อาจจะวงล้อมรอบนั้นส่วนที่ไม่ได้วงล้อมรอบก็เป็นส่วนที่เหลืออยู่นั่นเองนะก็อาจจะได้คำตอบจากการวาดภาพเลยนะครับพอวาดภาพส่วนหนึ่งแล้วช่วยให้เราทำไมครับวางแผนในการหาคำตอบคาดเดานิดนึงนะครับหันษานะตาเหลือไข่ไก่น้อยกว่าหรือมากกว่า35ฟองเพราะเหตุใด
2: เพราะว่าน้อยกว่า
0: ทำไมถึงน้อยกว่าล่ะ
2: เพราะ
0: แบ่งให้ใครแบ่งให้ผิงทำให้คุณตาต้องเหลือไข่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ35ฟองอย่างแน่นอนเลยนะแบ่งให้ไปแล้วจำนวนต้องลดน้อยลงเอาละไม่ยากเลยหาคำตอบด้วยวิธีใดครับบวกหรือลบคราวนี้บวกหรือลบหาคำตอบด้วยวิธีการลบอ้าวประโยคสัญลักษณ์มาเลย
2: 35
0: ลบด้วย
2: 2
0: เหลือ20เท่าไหร่นะ
2: 23
0: บางคนได้คำตอบก็ไม่ยากเลยเห็นมั้ยครับบางคนมองปุ๊บหลัก10ลบหลัก10หลักหน่วยลบหลักหน่วยเห็นมั้ยแต่การลบอย่าลืมการลบมีเงื่อนไขตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าตัวลบนะถึงจะลบได้นะครับนะอย่างนั้นอย่าลืมเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็อาจจะหาผลลบในแนวตั้งก็ได้นะตั้งให้ตรงหลัก35 3ในหลัก10 5ในหลักหน่วยพอตั้งให้ตรงหลักแล้วก็เริ่มลบในหลักหน่วยก่อน5หน่วยลบ2หน่วยเหลือลบได้ไหมเอ่ยดูก่อนลบได้ไหม
2: ได
0: ้อ้าวตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้5ลบด้วย2เหลือ3ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วไปลบที่หลัก
2: 10
0: กี่10
2: 30
0: ลบด้วย
2: 10
0: เหลือ
2: 20
0: ตอบ
2: ไ
0: ม่ยากเลยพอได้คำตอบแล้วนะครับบางคนก็ทำไมครับอาจจะนำคำตอบที่ได้มาพิจารณาก่อนอ๋อ23เห็นไหมครับคุณตาก็เหลือไข่ไก่23ฟองก็คือ35ลบด้วย12ผลลบที่เหลือเท่ากับ23แต่ก่อนที่จะนำกลับลงไปตอบก็อาจจะทำไมครับตรวจสอบนิดนึงในส่วนของความทำไมครับสมเหตุสมผลตามที่เราคาดเดาไว้ว่า23เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะสมเหตุสมผลหรือเปล่านะเพราะเราบอกแล้วต้องน้อยกว่าเท่าไหร่คำตอบต้องน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า35เพราะแบ่งให้ผิงดังนั้น23น้อยกว่าไหมครับน้อยกว่าไหมน้อยกว่าก็สมเหตุสมผลนั่นเองนะตามที่เราทำไมครับคาดเดาคำตอบไว้อันนี้เป็นการตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆนะในระดับชั้นป.1 นะครับก็ในระดับชั้นที่สูงขึ้นก็อาจจะมีการซับซ้อนมากกว่านี้ในส่วนของการตรวจคำตอบพอมั่นใจและคำตอบที่เราหามาได้เราก็นำกลับลงไปตอบเลยว่าคำตอบเห็นไหมครับว่าตาเหลือไข่ไก่จุดฟองล่ะเท่าไหร่ครับ23ฟองนะดังนั้นเดี๋ยวดูภาพรวมนะครับมีโจทย์ปัญหานะว่าตาเก็บไข่ไก่มา35ฟองแบ่งให้ผิงไปตาเหลือไข่ไก่กี่ฟองใช่ไหมครับก็วิธีการเด็กๆ ก็พอทำไมครับเจอในแบบฝึกหัดหาก่อนโจทย์ถามอะไรก็หาส่วนที่โจทย์ถามโจทย์บอกอะไรก็หาส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์บอกบางคนอาจจะเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะไปเขียนประโยคสัญลักษณ์อาจจะมีการวาดภาพนะอาจจะดูวาดภาพอ๋อทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าข้อนี้ใช้โจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนะครับหรือใช้การบวกการลบเข้ามาช่วยนั่นเองนะหลังจากนั้นนะครับมั่นใจแล้วก็ทำการวางแผนด้วยการเขียนประโยคสัญลักษณ์พอเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนะตามลำดับขั้นตอนเลยสุดท้ายพอได้คำตอบตรวจสอบคำตอบมั่นใจแล้วก็นำกลับลงมาตอบตอบตอบนะครับนั้นเวลาตอบก็อาจจะตอบเป็นเลขอะไรนะเลขไทยนะครับนั้นตอบได้แล้วว่าตาเหลือไข่ไก่กี่ฟองนะ คำว่ากี่ก็หายไปแล้วเหลือไข่ไก่23ฟองนั่นเองนะครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกฝนกันผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.26 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดนะเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ก่อนใจเย็นๆพอเห็นแบบฝึกหัดแล้วใจเย็นๆนิดนึงอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ่านให้ฟังหน่อยอ้าวอ่านพร้อมกันนะ1 2 3
2: ขีด
0: ขออีกครั้งหนึ่งและหาคำเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบดังนั้นมีทำไมครับโจทย์ปัญหามาให้นะส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกเขาอาจจะเติมมาให้แล้วให้เด็กๆเติมอะไรครับประโยคอะไรสัญลักษณ์และก็หาอะไรครับคำตอบดังนั้นเวลาหาคำตอบแนะนำนิดนึงอาจจะทำไมครับหาผลบวกในแนวตั้งบริเวณว่างๆด้านข้างก็ได้นะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยนะครับนะลงมือได้เลยเอาละข้อที่1เป็นการบวกหรือการลบเนี่ยข้อที่1เนี่ยรู้ได้ไงว่าเป็นการบวกเขาถามว่าอะไรร้านค้ามีตุ๊กตาทั้งหมดลงมือได้เลยแสดงว่าเข้าใจนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยพร้อมกันหาคำตอบได้เลย

ข้อที่2ได้ไหมข้อที่2ไปได้เลยนะใครได้ข้อที่1แล้วไปต่อข้อที่2ได้เลยบางคนไปข้อที่3แล้วอย่าลืมนะตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขอะไรเลขไทยอ้าวขอแอบเฉลยข้อที่1ก่อนเผื่อบางคนไม่มั่นใจ

ข้อที่1 นะร้านค้ามีตุ๊กตาหมีสีขาวกี่ตัวนะ26ตัวมีสีน้ำตาล22ตัวร้านค้ามีตุ๊กตาหมีทั้งหมดกี่ตัวนำมาทำไมกันนะรวมกันก็นำมาบวกกันเอาอะไรบวกกันเนี่ย26บวก22เท่ากับเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่เนี่ยข้อแรกเนี่ย48ฮะอ้าวไม่เชื่อตั้งบวกดีกว่า26บวก22 6บวก2 6บวก2บวกนะบวก6บวก2 6บวก2ได้อะไร8บวกหลัก10ต่อ20บวก2 10 40นะ40ตอบเท่าไหร่ข้อที่1เนี่ย48นะเป็นการบวกนะเป็นการบวกนะอย่าโดนหลอกนะข้อที่2ได้เลยใครทำได้ไปได้เลยไปต่อข้อ3ข้อ4ล่วงหน้าไปก่อนได้เลยข้อ6แล้วโอ้โหไวมากมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด7ข้อนะโอ้ยมีคนถึงข้อ7แล้วด้วยไวมากอ่านโจทย์ดีๆข้อที่2เป็นการบวกหรือการลบการอะไรนะมีคำว่าอะไรอ่ะข้อที่2เนี่ยคำว่ามีคำว่าเหลือการลบแน่นอนอะไรลบอะไร30ลบด้วยผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะ30ตั้งเลยลบด้วยศูนย์ลบด้วย3 0ลบด้วย3ได้ไหมเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวกระจายจาก30เหลือ20ตรงนี้ก็เป็น10ลบด้วย3เหลืออะไรนะ7 20ลบ0เหลือ20ตอบ27ตอบตอบ27ไม่ยากนะทันไหมทันนะเอาละข้อ 3อ้าวช่วยหน่อยข้อ3คนเสร็จแล้วนะเขาบอกว่าอ้าวฟังดีๆ ข้อที่3ฟาร์มแห่ง1เลี้ยงวัวได้ทั้งหมด51ตัวเป็นวัวตัวผู้9ตัวที่เหลือทำไมครับเป็นวัวตัวเมียเขาเลยถามว่า
ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงวัว

0: ตัวเมียกี่ตัวบวกหรือลบทำไมถึงเป็นการลบเพราะเขาบอกทั้งหมดมาแล้วกี่ตัวเออเป็นแบบส่วนรวมส่วนย่อยใช่ไหมก็เอาอะไรล่ะ51ลบด้วยลบด้วยเลยนะ51ลบด้วยลบด้วย9เหลือใครตอบได้ใครตอบได้40เท่าไหร่นะอ้าว51ลบด้วย9 1ลบด้วย9ได้ไหมเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องทำไมครับกระจายจากหลัก10นะจาก50เหลือ40 10มารวมกับ1หน่วยเป็น11 11ลบด้วย9 11ลบด้วย9
1: 2
0: เท่าไหร่นะ2แล้วก็ลบต่อที่หลัก10 40ลบด้วย0 10ก็เหลือ40ตอบ40เท่าไหร่40 42เอาละเอาละไม่ยากไม่ยากข้อที่4บวกหรือลบข้อที่4บวกหรือลบอ้าวข้อที่4เป็นการบวกนะอ้าวใบไว้ให้ข้อที่4เป็นการบวกอ้าวข้อที่5ข้อที่5ข้อที่5บวกหรือลบอ้าวข้อที่5เป็นการลบข้อที่6ข้อที่6ข้อที่6เป็นอะไร
1: ลบ
0: ข้อที่7ข้อที่7ข้อที่7
1: บวก
0: อ้าวฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านใครที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคาบส่งที่โต๊ะคุณครูได้เลยนะอ้าวตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะก่อนนะเอาละขอ5วินาที5 4 3 2หนึ่งศูนย์หมดเวลาอ้าวสองตาทำไมเลยสองตาดูสองหูฟังใบไว้ให้แล้วนะข้อที่5เป็นการลบข้อที่6เป็นการลบข้อที่7เป็นการบวกฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนจากกันวันนี้นะสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปก่อนนะดังนั้นนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบนะครับสิ่งสำคัญเลยทำได้โดยการอ่านทำความเข้าใจก่อนลำดับแรกต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ก่อนหลังจากนั้นนะครับพออ่านทำความเข้าใจแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรต้องทำการวางแผนแก้ปัญหาในส่วนของการวางแผนแก้ปัญหาก็อาจจะทำไมครับมีการดูว่าเอ๊ะเป็นการบวกหรือการลบมีเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรหรืออาจจะทำไมครับคาดเดาคำตอบหน่อยมากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่เพื่อนำไว้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นนะครับหาคำตอบก็ใช้วิธีการที่หลากหลายที่สอนไปเลยและสุดท้ายก่อนที่จะตอบเน้นย้ำเสมอเลยตรวจสอบคำตอบนะก็อาจจะตรวจสอบให้แม่นยำก่อนบางครั้งดูแลเป็นการบวกแต่เวลาไปเขียนเป็นการลบก็อาจจะทำให้คำตอบคลาดเคลื่อนได้นะครับข้อตัวอย่างนะครับข้อคุณตาเก็บไข่ไก่มา35ฟองแบ่งให้ผิง12ฟองคุณตาเหลือไข่ไก่กี่ฟองข้อนี้นะก็อาจจะวิเคราะห์โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมีการวาดภาพเห็นไหมครับตามลำดับเลยวางแผนก็ ขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ตอบตอบตอบก็อาจจะตอบเป็น

เลขไทยก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่ทำไมครับมีคำว่ามากกว่านั่นเองนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT

เมียนมาไมแกนอิสโปรโมทไรท์อินไทยแลนด์เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นไว้ใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:03 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางของเราด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางค่ะสังเกตไหมว่าเด็กๆต้นทางของเรานั้นร้องเพลงอะไรนะคะประโยค3ส่วนแต่ประโยค3ส่วนของเด็กๆวันนี้ไม่ใช่แมวกินปลาแต่เป็นอะไรคะเราเปลี่ยนประโยคแล้วเป็นแม่ขายผ้านะคะซึ่งเราสามารถนำประโยคอื่นมาใส่ได้ไหมได้นะคะเด็กๆก็สามารถนำไปเล่นนะคะนำไปร้องนะคะกันได้เลยแล้วก็ฝึกแยกนะคะว่าอันไหนเป็นประธานคำไหนเป็นคำกริยาคำไหนเป็นกรรมนะคะเป็นการฝึกสมองด้วยใช่ไหมปกติเราจะชินคำว่าแมวกินปลาแมวนั่นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั่นคือปลาคือมันง่ายแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนประโยคปุ๊บเนี่ยเราจะได้ใช้ไหวพริบนะได้ใช้สมองได้ใช้การคิดว่าเอ้ยเมื่อสักครู่เรายกประโยคอะไรไปนะเข้าใจไหมคะลองเอาไปเล่นดูนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะเชื่อว่าเด็กๆนั้นน่าจะเริ่มแต่งประโยคได้เก่งแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาทบทวนในเรื่องของประโยคกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของประโยคได้ถูกต้องนะคะบอกส่วนประกอบของประโยค3ส่วนได้ถูกต้องนะคะแต่งประโยค3ส่วนสั้นๆได้อย่างได้ใจความนะคะแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะมาเริ่มกิจกรรมแรกของเราดีกว่าชื่อกิจกรรมว่าอะไรอ่านพร้อมกันค่ะทายใจให้ถูกเดี๋ยวเราจะมาเดาใจกันมาทายใจกันนะคะซึ่งกติกาของครูปอมีอยู่ว่าครูปอจะสุ่มนักเรียนมา2คนแล้ว2คนนั้นต้องมาแต่งประโยคให้ตรงกับคู่แข่งของเราลองทายใจเขาสิว่าเขาจะเลือกแต่งประโยคว่าอะไรโดยเดี๋ยวครูปอมีคำศัพท์ให้นะคะก็เดี๋ยวมีคำศัพท์ให้แล้วก็เดี๋ยวสุ่มเด็กๆมานะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเสกไข่มาก่อนนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆช่วยกันค่ะโอมเฮียงมาแล้วนะคะไข่หนึ่งแผงของเรานะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูปอจะสุ่มมาว่าใครจะมาเป็นคู่แรกของเรานะคะเอาละพร้อมนะพร้อมนะขอหยิบนี่สองคนแรกผู้โชคดีเป็นผู้หญิงค่ะรู้สึกว่าจะเป็นหญิง

0: สาวที่ผู้หญิงเด็กหญิงพักคณันมาไหมคะไม่มาโอ้น่าเสียดายจังเลยไม่เป็นไรนะคะอีกหนึ่งคนเอาใหม่เด็กชายณัฐภูมิเลขที่9มาเลยแล้วก็เด็กชายถาปนวัฒน
1: ์ไม่มา
0: ว้าววันนี้มี

0: ครูปอจะแจกกระดานให้นะคะแจกกระดานให้2คนนะคะ2คนนะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ้าวจับก่อนถือก่อนนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นนะคะเอาตรงเอาโต๊ะเอาโต๊ะเขียนก็ได้อ่ะเด็กๆจะได้ตรงกลางไหมตรงกลางเด็กๆจะได้มีโอ้เดี๋ยวมันไอ้นี่เนาะตรงนี้อย่าให้เห็นกันเอายืนมายืนน้องไปมายืนน้องกัปตันไปยืนฝั่งนู้นโอเคนะคะโอเคฝากใครไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวครูปอจะให้ดูว่าครูปอมีคำศัพท์อะไรมาให้นี่คำศัพท์แรกนะคะครูปอมีคำว่าเจอกับเห็นมีคำว่าเจอกับเห็นแล้วครูปอก็มีโจทย์มาให้ว่าฉันฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆต้องเขียนคำว่าฉันแล้วทายใจลองทายใจว่าเพื่อนน่าจะต่อคำว่าอะไรฉันเจอจุดๆๆอะไรไม่รู้หรือฉันเห็นไม่รู้ว่าเพื่อนถ้าเกิดว่าใครเขียนเสร็จก่อนนะคะแล้วก็ทายใจเพื่อนเขียนได้ตรงกันแล้วเขียนเสร็จก่อนคนที่เขียนเสร็จก่อนเป็นคนชนะโอเคไหมโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วจับไว้แบบนี้จับข้างบนไว้ก็ได้แล้วก็เขียนนะถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะห้ามอ่านของเพื่อนนะฉันลองทายใจสิว่าเพื่อนฝั่งตรงข้ามเราจะใช้คำว่าฉันเจออะไรเขียนไปด้วยนะว่าเจออะไรหรือฉันเห็นอะไรหยุดถ้าใครเสร็จแล้วให้ยกมือนะถ้าใครเสร็จก่อนให้ยกมือนะกัปตันเขียนเลยเขียนหรือยังต้องเขียนคำว่าฉันก่อนด้วยค่ะนี่ฉันตรงนี้แล้วก็บอกว่าฉันอะไรนะป้ายเสร็จแล้วเก่งมากมาดูกันกัปตันเสร็จยังกัปตันเสร็จหรือยังเจออะไรเขียนเลยเจออะไรครับเจออะไรเจออะไรนะเจออะไรตอบมาสิเดี๋ยวครูปอได้ช่วยเจออะไรคะ
1: น่าจะเป็นเจอหมา
0: เขียนเลยมั่นใจแล้วต้องเขียนเลยอย่าช้านะคะเดี๋ยวเวลามันจะช้าไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วปิดปากกาแล้วเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันด้านหน้านะ1 2เปิดด้านหน้าเลยนะ1 2 3เปิดค่ะปึ้งนี่โอ้ทายว่าแต่ละคู่นั้นบอกว่าฉันเจออ่ะได้1คะแนนละได้1คะแนนละฉันเจออะไรอันนี้บอกว่าเจอหมาหรือว่าสุนัขใช่มั้ยคะอันนี้บอกว่าฉันเจอเสืออ่ะคำว่าเจอกับเจอตรงกันได้1คะแนนแต่คำสุดท้ายไม่ถูกไม่เป็นไรได้ไปคนละ1คะแนนเก่งมากๆเลยค่ะประมือเยี่ยมต่อไปเก่งมากเลยนะคะต่อไปคำต่อเอ้ยไม่เอาต้องเอาออกมาก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะอันนี้ได้เอาละมาดูกันว่า2ฟองนี้จะเป็นเด็กชายมงคลออกมาเลยแล้วก็เด็กชายกิตติพงษ์มาเลยค่ะเอาละเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะเตรียมปากกาให้พร้อมทั้งสองฝั่งค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำศัพท์ของเรากันนะคะว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรสองคนหันหน้ามาดูก่อนเป็นคำว่าอะไรอ่านพร้อมกันไปกับหาได้ไปลายทางนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยออกมาแข่งเขียนบนกระดานสองฝั่งก็ได้นะคะไปกับหาประธานของเราคือพี่หยุดเธอต้องทายใจกันว่ามงคลจะเขียนว่าพี่ไปไหนหรือพี่หาอะไรแล้วปั้นดินจะเขียนว่าพี่ไปอะไรหรือพี่หาอะไรลองทายกันถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3เขียนค่ะเขียนเลยลองทายใจสิว่าเพื่อนของเราที่อยู่ตรงข้ามเรานะคะจะใช้คำกริยาคำว่าอะไรนะคะและนอกจากนี้กรรมที่ใช้จะเป็นอะไรถ้าเกิดว่าทายถูกเนี่ย2คะแนนได้เลยนะคะ

0: เขียนให้ตัวใหญ่ๆหน่อยตัวข้างหลังตัวใหญ่หน่อยใครเสร็จแล้วมงคลเสร็จหรือยังปิดปากกาเลยค่ะปิดปากกาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเอาเสียบใส่ที่เดิมเลยเสียบใส่ที่เดิมเลยถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกัน1 2 3ปึ้งมงคลทายใจว่าอะไรอ่านพร้อมกันค่ะพี่ไปบ้านพี่ไปบ้านส่วนปั้นดินทายใจมงคลว่าพี่หาอะไรคะพี่หายาสองคนนี้ทายใจกันไม่ถูกเลยไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรประมือให้กับทั้งสองคนงายังไม่รู้ใจกันยังไม่รู้ใจกันไม่เป็นไรนะคะเอาล่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะสองคนต่อไปสองคนต่อไปนะจะเป็นใครนะเด็กหญิงค่ะขึ้นต้นด้วยสุภัสราค่ะมาเลยนะคะต่อไปขึ้นต้นด้วยผู้ชายพัดพัฒนันค่ะมาเปล่าไหนอ้าวอ๋อบิดนั่นเองมาเลยนะคะคำศัพท์ของเราก็คือคำว่าอะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะซื้อกับขายมาดูกันท่านประธานคือใครป้าอ้าวถ้าพร้อมแล้วเตรียมเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วทายใจกันให้ถูกเริ่มค่ะเขียนเลยป้าจะซื้อหรือจะขายดีลองทายใจกันดูหยุดไม่ต้องพูดเดี๋ยวให้เพื่อนเขียนเองเอาล่ะค่ะโอ้ลุ้นมากเลยนะคะลุ้นมากมากเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาเฉลยพร้อมกันนะพร้อมกันค่ะ1 2 3ปึ้งโอ้โหใกล้เคียงนิดเดียวเองเลยเขาบอกว่าอะไรป้าแล้วทายใจเหมือนกันเลยคือคำว่า
1: ขาย
0: แต่ขายอะไรผอพึ่งเหมือนกันเลยแต่ผิดตรงอะไรคะสระกับผิดตรงสระอย่างเดียวเนาะผิดตรงสระนะแล้วก็อันนี้มีตัวสะกดป้าขายผ้าอันนี้บอกว่าป้าขายผักทายใจผิดกันนิดเดียวเลยนะคะนิดเดียวนะแต่ถือว่าได้ไปกี่คะแนน1คนละ1คะแนนเก่งมากประมือเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะต่อไปยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะอ่ะมาดู2คนที่จะออกมาทายใจกันเป็นเด็กหญิงค่ะณัฐมนมามั้ยณัฐมนมามั้ยเด็กหญิงณัฐมน26ใครอ่ะมาไหมไม่ใช่ณัฐมนหนูชื่ออะไรอ่ะ26ใช่ไหมคะอ่ะมา26ออกมาเลยและเด็กหญิงณัชวรรณไม่เป็นไรนะคะเด็กหญิงวรรณิภาออกมาเลยเมอรีนะคะอ่ะมาตอนนี้เสียงครูปอจะหายแล้วนะคะมาดูกันคำว่าอะไรเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันจัดกับอะไรนะคะอ่านพร้อมกันจัดกับไม่ได้ยินเลยจัดกับแจกนะคะมาดูประธานของเราคือเขาถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะหยุดไม่พูดห้ามพูดคิดในใจนะคะห้ามพูดเขียนเลยเขาจัดหรือแจกดีลองทายใจเมอรี่ลองทายใจอุ๋งก็ลองทายใจเมอรี่นะคะว่าจะใช้คำกริยาเหมือนกันหรือเปล่าใช้กรรมเหมือนกันหรือเปล่านะคะดูได้เลย

0: ไม่พูดค่ะอย่าเสียงดังเดี๋ยวพอเราพูดปุ๊บสิ่งที่เพื่อนคิดตะเลิดเลยนะให้เพื่อนคิดเองนะคะยุดยุดยุดยุดยุดทำอะไรดีทำอะไรดีเมอรี่ทายเลยกรรมน่าจะเป็นอะไรเขาทำอะไรดีเขียนต่อเลยอีกหนึ่งคำเขาอะไรคิดเลยคิดแล้วเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยค่ะลูกเขียนเลยคิดทำอะไรได้เขียนเลยค่ะเขาทำอะไรดีเอาล่ะมาเฉลยพร้อมกันนะคะนะพร้อมกัน1 2 3ปึ้งเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยอ่ะเขาอะไรคะแจกใช้คำว่าแจกเดาใจถูกไหมถูกแจกอะไรขอไข่เหมือนกันเลยขอไข่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าแจกอะไรเหมือนกันขอไข่แต่ว่าไม่ใช่สิ่งของเดียวกันอันนี้บอกว่าเขาแจกขนมอันนี้บอกว่าเขาแจกของได้ไปคนละ1คะแนนปรบมือเก่งมากนะคะใครที่เวลาปรบมือให้เพื่อนเวลาเพื่อนออกมาทำกิจกรรมแล้วหนูปรบมือให้แสดงว่าหนูเป็นเด็กที่มีน้ำใจใช่ไหมคะแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นใช่ไหมคะเอาล่ะหมดหรือยังนะโจทย์ของเราหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างใช่ไหมคะตัวอย่างเด็กๆลองเอาไปเล่นกันก็ได้สมมุติว่าเอากระดาษมาเขียนคำกริยาไว้2คำแล้วก็ตั้งต้นว่าอ่ะเราจะเริ่มต้นคำว่าพี่มีดื่มกับกินสมมุติพี่ดื่มกับกินแล้วให้พูดพร้อมกันก็ได้นับสมมุติมีคำว่าพี่นะมีคำว่าพี่เป็นข้างหน้านะมีดื่มกับกินนี่นะเนี่ยหนูก็ลองไปเล่นดื่มกับกินแล้วเธอก็บอกว่าเอาคำว่าพี่นี่แบบนี้นะหนูลองไปเล่นดูลองไปเล่นดูแล้วก็อาจจะพูดพร้อมกันไม่ต้องเขียนก็ได้ลองพูดพร้อมกันลองแต่งประโยคพร้อมกันนะ1 2 3พี่ดื่มน้ำมีใครเหมือนครูปอบ้างมีใครเหมือนครูปอบ้างพี่ดื่มน้ำแบบนี้เข้าใจไหมคะเล่นเป็นคู่กันก็ได้นะเด็กๆไปทางก็สามารถนำไปเล่นได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของประโยค3ส่วนกันอีกสักหนึ่งครั้งประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างบอกครูปอซิส่วนแรกคืออะไรคะ
1: ประธาน
0: ส่วนแรกคืออะไร
1: ประธ
0: านนะคะประธานนะคะส่วนที่2ล่ะออกเสียงให้ถูกคำว่าอะไรนะ
1: กริ ยาก
0: ริยานะคะส่วนที่3ล่ะลูก
1: กรร
0: มออกเสียงใหม่กรรม
1: กรรม
0: ไม่ต้องรัวลิ้นค่ะกรรม
1: กรรม
0: กรรม
1: น
0: ะคะประธานคืออะไรนะบอกครูปอสิประธานคือ
1: ใคร
0: ใครกริยาคือ
1: ทำ
0: นะคะส่วนกรรมคืออะไรนะคะก็จะได้ใครทำอะไรนะคะถ้าแต่งประโยคได้ครบทั้ง3ส่วนนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ได้ใจความนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมที่จะเลือกคำมาต่อให้เป็นให้ได้ใจความที่สัมพันธ์กันที่เป็นใจความที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเอาละเรียบร้อยทีนี้มาทบทวนเรื่องของคำกริยากันบ้างนะคะเอาละคำกริยาคืออะไรนะไหนใครบอกครูปอได้คืออะไรคืออะไรฮะคือการอะไรนะทำนะคะมันเป็นอาการใช่ไหมคะเป็นอาการของใคร
1: ของ
0: ประธานเก่งมากๆเลยนะคะคือคำที่แสดงอาการของประธานในประโยคนะคะเช่นคำว่าอะไรของครูปอใช้คำว่าดูอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเช่นคำว่าน ั่งคำว่านอนคำว่าเขียนและคำว่าอ่านนะคะเมื่อวานนี้ครูปอยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูปอยกตัวอย่างไปว่าเช่นคำว่านกจิกหนอนนกจิกหนอนนะคะต่อไปคำว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันเมอรี่อ่านพร้อมกันค่ะ
1: พ
0: ี่อ่านหนังสือต่อไปค่ะ
1: แม
0: ่หุงข้าวอันนี้คือตัวอย่างไหนมีคำกริยาคำว่าอะไรอีกลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยใครจะยกตัวอย่างให้ฟัง คำว่าอะไรคะเอาเฉพาะคำกริยาไม่ต้องมาทั้งประโยคคำว่าอะไรคะพี่บูเมื่อกี้ที่พี่บูบอกคำว่าเมื่อกี้ที่พี่บูพูดแต่ถูกต้องเลยพี่อะไรเมื่อสักครู่นี้พี่ล้างจานคำว่า
1: ล
0: ้างเอออะไรอีกอะไรอีกเตะกินนอนคลานฮะดื่มใครจะตอบต้องยกมือเพราะครูปอไม่ทราบว่าใครตอบ
1: กระโดด
0: กระโดดอะไรนะคะตำเดินอย่าซ้ำเพื่อนนะพยายามอย่าซ้ำนะคำกริยาอะไรอีกอะไรอีกอ่านเล่น
1: หน
0: ังสือไม่ใช่คำกริยาหนังสือไม่ใช่คำกริยาลองคิดคำกริยาคือต้องแสดงอาการออกมาเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนยกตัวอย่างมาล้างเดินวิ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมลูก
1: ขาย
0: ขายเอออะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเขียนอะไรอีกคะลูก
1: แจก
0: แจกเก่งมากดึงใช่ค่ะซื้ออะไรนะลูกจัดใช่ไหมคะใช่ฉันจัดห้องนั่งเล่นจัดข้าวจัดของจัดหนังสือได้เลยพี่อุ๋งอุ๋ง
1: เก็บ
0: ใช่ค่ะเก่งมากช่วยใช่ไหมคะช่วยก็ได้เลี้ยงก็ได้ใช่ไหมคะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก
1: ห
0: ุงเก่งมากค่ะลูกเก่งมากสามารถที่จะคิดคำกริยาที่ไม่ซ้ำเพื่อเลยฉันหุงข้าวใช่ไหมคะอะไรอีกอะไรอีกเลี้ยงไปแล้ว
1: ต
0: ่อยเออนะคะพึ่งต่อยฉันหรือฉันต่อยพึ่งใครต่อยกันพึ่งต่อยฉันนะคะอะไรอีกอะไรอีกอะไรนะคะจิกเก่งมากเด็กๆปลายทางตอนนี้น่าจะยกตัวอย่างคำอะไรคะ
1: ต
0: ักเก่งมากชนเออนะคะจิกไปแล้วขับแล้วอะไรอีกอะไรอีกเดินไปแล้วตัดใช่ตัดกระดาษ
1: อ่าน
0: ไปแล้ว
1: ดึง
0: ไปแล้วตีโอ้ตีใช่ได้อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก
1: อ
0: ะไรนะคะปีนใช่ไหมปีนต้นไม้ได้
1: ปั่น
0: จักรยานเก่งมาก
1: ป
0: ิดมีปิดก็ต้องมีอะไรนะลูก
1: น
0: ั่งนั่งนะคะเต้นใช่ถูกต้องเต้นนะอะไรอีกนอนอย่างนี้ไปเลยนะอะไรอีกโหเนี่ยยกตัวอย่างคำกริยากันมาเยอะเลยนะหลายคำเลยนะเก่งมากๆเลยนะคะอะไรลูก
1: โต๊ะ
0: คำว่าอะไรนะ
1: โต๊ะ
0: โต๊ะไม่ใช่คำกริยา
1: ถอน
0: แหละถอนเก่งมากถอนเงินก็ได้ถอนหญ้าก็ได้ถอนอะไรอีก
1: ถอนฟ
0: ันเรียนเก่งมากค่ะลูก
1: หล
0: ับมีนอนมีหลับใช่นะก่อนจะนอนก่อนจะหลับก็ต้อง
1: หา
0: วนะเป่าฮะเป่าเพื่องเลยติดถูกต้องค่ะติดนะอะไรนะคะอะไรนะ
1: ด
0: ูใช่ดูนะคะอย่างนี้เป็นต้นเก่งมากฟังโอ้ฟังก็ได้ใช่เลยเห็นไหมเริ่มมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะกระโดดนะคะเราปรบมือให้กับทุกคนเลยเก่งมากป.1สามารถยกตัวอย่างคำกริยานะคะมาได้เก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการแต่งประโยคกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ยกตัวอย่างคำกริยาไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูปอมีคำมาให้หนึ่งคำฟังให้ดีนะถ้าครูปอมีคำมาให้หนึ่งคำแล้วกำหนดให้เด็กๆเนี่ยแต่งประโยคนักเรียนต้องคิดก่อนว่าคำนั้นเป็นคำที่จะเป็นประธานหรือจะเป็นกรรมเช่นสมมุติว่าครูปอให้คำว่าแมวครูปอมีคำว่าแมวมาให้มีคำว่าแมวมาให้เด็กๆต้องคิดก่อนว่าแมวนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นได้ทั้งประธานและเป็นกรรมก็ได้เช่นถ้าสมมุติเราเอาแมวเป็นประธานเราจะแต่งว่าอย่างไรดี
1: แมวก
0: ี
1: ฬา
0: ง่ายมากเลยนะคะแมวครูปอไปเขียนกอไก่ทำไมล่ะใจไปคำว่ากินแล้วนะคะแมวนะคะกินแมวกิน ลาใช่ไหมลูกแมวกินปลาแล้วอันนี้คือประธานคืออะไรนะประธานคือแมวนี่แมวเป็นประธานแมวเป็นประธานนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากให้แมวเป็นกรรมเราจะแต่งว่าอย่างไร
1: ฉันเล
0: ี้ยงแมวนะคะเก่งมากนะเป็นฉันนะคะฉันเลี้ยงเด็กๆ เริ่มเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆปลายทางพอที่จะมองภาพออกใช่ไหมลูกนะคะฉันเลี้ยงแมวนี่นะคะฉันเลี้ยงแมวนะนี่เลยแมวเป็นอะไรข้อที่ประโยคที่สองแมวเป็นอะไรคะเป็นกรรมเห็นไหมนะคะครูปอเขียนให้ชัดเจนดีกว่าอันนี้แมวเป็นประธานแมวเป็นประธานนะเขียนเบียดนิดนึงนะคะส่วนอันนี้แมวเป็นกรรมนะคะแมวเป็นกรรมนี่เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์1คำไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นประธานสมมุติว่าบอกว่าฉันไม่จําเป็นว่าฉันต้องเป็นประธานฉันสามารถเป็นอะไรได้เป็นกรรมได้ลองอีกสัก1คออ่ะสมมุติคําว่าพี่อ่ะเอาคําว่าพี่อีกแล้วนะอ่ะคําว่าพี่หนูจะเอาพี่ให้เป็นประธานแต่งพี่ให้เป็นประธานว่าอย่างไรดีพี่เลี้ยงน้องพี่กินข้าวพี่ทํากันบ้านแล้วถ้าพี่เป็นกรรมจะทำจะแต่งอย่างไร
1: ฉ
0: ัน
1: ม
0: ี
1: พ
0: ี่ฉันมีพี่แม่ดุพี่อันนี้ชัดเจนชัดเจนแม่ดุพี่แม่ตีพี่นะคะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะหรือบอกว่าฉันรักพี่ก็ได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจนะคะเด็กๆ เข้าใจนะต่อไปเวลาที่เราแต่งประโยคถ้าเกิดว่าคำกริยานะคะคำนั้นเด็กๆต้องคิดว่าคำกริยาคำนั้นเป็นคำกริยาที่ใช้กับคนหรือใช้กับสัตว์ ใช่ไหมคะเช่นคำว่าคาบคออาบอคาบสมมุติว่าคำว่าคาบนี่คำว่าคาบคำนี้ครูปอเขียนตรงกลางดีกว่าเพราะว่าเอาใหม่นะครูปอเขียนใหม่นะคำว่าคาบนะคะนี่คำว่าคาบหนูว่าควรจะเป็นคำกริยาที่เป็นของคนนี่นะควรที่จะเป็นของคนหรือเป็นของสัตว์คำกริยานี้ควรจะเป็นของคนหรือสัตว์คำว่าคาบบอกครูปอสิอายุถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นของคนให้ชี้ไปทางนี่ทำแขนซ้ายเอาแขนซ้ายของนักเรียนนะคนอยู่ฝั่งนี้นะทำแขนซ้ายนะแขนซ้ายอยู่ทางนู้นสินี่ไงคำว่าคนอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าคำว่าคาบเป็นใช้กับสัตว์ให้ชี้ทางนี้ให้ชี้ทางนี้ชี้ให้เหมือนที่คุณครูทำค่ะคุณครูทำมือยังไงคะเอาละพร้อมนะคำว่าคาบเอาตั้งนี้ไว้ก่อนคำว่าคาบใช้กับคนหรือสัตว์ใช้กับสัตว์เช่นคำว่าอะไร
1: หมาคาบกระด
0: ูกใช่ไหมคะหรือ
1: แมวคาบ
0: หนูเออ
1: แมวคาบปลา
0: แมวคาบปลาได้แบบนี้เป็นต้นหาอะไรนะ
1: แมวคาบง
0: ูอะไรนะ
1: แมวคาบง
0: ูเออได้
1: แมวคาบหนู
0: เก่งมากเลยเก่งมากนะคะต่อไปถ้าครูปอยกคำกริยาคำว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันต่ออะดอตัดเอาละถ้าพร้อมแล้ว1เป็นคำกริยาของควรที่จะใช้กับคนหรือสัตว์1 2 3ใช้กับอะไรคะ
1: คน
0: เช่นคำว่าอะไร
1: ฉ
0: ันตัดผมฉันตัดหญ้าฉันตัดต้นไม้ ฉันตัดกระดาษนะคะเป็นต้นนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะต่อไปครูปอขีดดีกว่าเนาะครูปอขีดดีกว่าเนาะอันนี้เป็นอะไรนะคาบใช้กับสัตว์นี่นะคะส่วนตัดใช้กับคนต่อไปคำกริยาคำว่ารู้ละหออิวหิวไม้โทอ่านว่า
1: ห
0: ิวล่ะหิวหิวหิวหิวถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางด้วยนะคะใช้กับคนหรือสัตว์มีความไม่แน่ใจตอบช้าชี้ช้านะคะคำว่าหิวใช้กับคนเช่นคำว่าอะไรฉันหิวปิ่นโตไปอันนี้วันนี้ปลายชื่นชมปลายสามารถแต่งประโยคแล้วก็คิดคำบางคำที่แบบไม่ค่อยจะเหมือนเพื่อนนะคะเก่งมากๆเลยสร้างสรรค์ดีมากนะคะฉันคือใช้คำศัพท์ได้ตรงกับประโยคนะคะดีมากๆเลยฉันหิ้วปิ่นโตฉันหิ้วของอะไรอีก
1: ฉันหิ้วช
0: ิ
1: งช้า
0: อะไรนะ
1: หิ้วชิงช้า
0: หิ้วชิงช้าเลยเหรอหิ้วอย่างไรชิงช้าฮะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างฟังก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คำที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันไม่เป็นไรปั้นดินค่อยๆฟังครูปอนะหิ้วชิงช้าชิงช้าจะล้มทับเธอก่อนไหม นะคะหิ้วชิงช้าได้ไหมไม่ได้มันต้องหิ้วอะไรสักอย่างหนึ่งหิ้วของหิ้วฉันหิ้วขยะไปอะไรไปทิ้งอย่างนี้ก็ได้หิ้วกระเป๋าเก่งมากเลยนะคะฉะนั้นหิ้วใช้กับคนนะคำว่าก็อิน่อกินถ้าพร้อมแล้วใช้กับคนหรือสัตว์หนึ่งสองสามอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมีซ้ายและขวาและมีทั้งซ้ายและขวาไหนใครตอบทั้งซ้ายและขวาเนี่ยนี่ขอดูหน่อยสิโอ้ทำไมถึงบอกว่าทั้งซ้ายและขวาเลยเพราะว่าอะไรคนกับสัตว์ใช้ร่วมกันได้ค่ะคำว่ากินเนาะถ้าสมมุติใช้กับคนแต่งว่าอย่างไรดี
1: ฉ
0: ัน ใช้คุณครูปอเบื่อท่านประธานที่เป็นฉันแล้วอะยกมือแล้วตอบ
2: พ่อกินข้าว
0: พี่กินข้าวแม่กินข้าว
2: พ
0: ี่
2: ก
0: ิน
2: ขนม
0: พ่อกินข้าวมีพี่มีแม่แล้วนะกินข้าวแล้วนะมาทั้งครอบครัวเลยนะ
2: แม่
0: ก
2: ินต้มยำก
0: ุ้งอะไรอีก
2: น
0: ้
2: องก
0: ิน
2: ขนม
0: น้องกินขนมเด็กๆคะท่านประธานของเราเป็นชื่อได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นชื่อได้นะ
2: คร
0: ู
2: ปอก
0: ิน
2: ข้าว
0: ครูปอเป็นข้าวกินข้าวเอามากกว่าข้าวได้ไหมอะไรดีที่มันต้องคีบอ่ะคีบอ่ะ
2: ซ
0: ู
2: ช
0: ิซูชิก็ได้ซูชิครูปอกินซูชิได้ว่าไงคะมารีหันองกินลูกโอมเก่งมากทีนี้ถ้ากินใช้กับสัตว์ละลูกถ้ากินใช้กับสัตว์ละลูก
2: ก
0: ิน
2: แมว
0: กินนะกินเอาใหม่ไอ้ดีแมวกินปลาแมวกินปลาปลายบอกว่าเสือกินเนื้อเนี่ยปลายใช้ได้เลยอย่าตอบถ้าครูปอไม่ได้อนุญาตให้ตอบไอ้ที่กินส้มตำแซ่บเวอร์นะคะแซ่บเวอร์นะอะไรลูกไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงสัตว์นะเอาใหม่เรากำลังพูดถึงสัตว์เมื่อสักครู่พูดถึงคนไปแล้วเปลี่ยนโหมดแล้วถ้ากินใช้กับสัตว์เมื่อสักครู่นี้เสือกินเนื้อแมวกินปลาลิงกินกล้วยยีราฟกินใบอะไร
2: ใบไม
0: ้ใบไม้ได้นะคะ
2: ช
0: ้างกินอ้อย
2: ช้างก
0: ิน
2: แตงโม
0: หมีกินอะไรหมีกินน้ำผึ้ง
2: ห
0: มีแพนด้ากินอ้อยฮิปโปกินแตงโมเก่งมากๆเลยเยี่ยมฉะนั้นคำว่ากินสามารถไปได้ทั้งคนแล้วก็

0: สัตว์นะคะคนแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะหรือถ้าสมมุติครูปอเจาะจงคำว่าดูให้ดีนะครูปอเจาะจงคำศัพท์ไปเลยก็จะสามารถแยกได้อะคำว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางรับประทานคำว่ารับประทานใช้กับคนหรือสัตว์ตอบหรือยังตอบหรือยังตอบหรือยังคนหรือสัตว์อ้าวชี้เลยค่ะทำให้ถูกต้องโอเมจะชี้กี่ทางคะมารีหันหน้ามาทางไหนคะมารีชี้ทางไหนคะคำว่ารับประทานทำไมเด็กๆถึงบอกว่าใช้กับคนเพราะมันเป็นคำศัพท์คำสุภาพที่ใช้กับคนเท่านั้นนี่นะคะใช้กับคนเท่านั้นนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะปรบมือกับทุกคนเลยเยี่ยมมากนะคะเอาล่ะเด็กๆน่าจะเข้าใจนะช้าน่าจะเข้าใจนะคะสิ่งที่ครูปอนั้นได้ให้ทำกันไปแล้วทีนี้ถึงเวลาของเด็กๆกันบ้างเดี๋ยวครูปอจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมารับอุปกรณ์แล้วก็ลองแต่งคำแต่งประโยคนะคะไม่ใช่แต่งคำอะไปครับไปเลยค่ะเด็กๆต้นทางและปลายทางนะคะทำกิจกรรมกลุ่มเอาล่ะถ้าใครพร้อมแล้วเอามือจับหูเอวหูเอวไหลหูหัวฟังครูปอนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูปอกำหนดคำศัพท์ให้แล้วให้เด็กๆแต่งประโยคนะคะในแต่ละกลุ่มในแต่ละกลุ่มนะคำศัพท์แรกคำศัพท์แรกที่ครูปอจะนำเสนอคือคำว่าดินสอถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนค่ะแต่งประโยคค่ะลูกแต่งประโยคดินสอไม่ใช่ดินเปียกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะได้หรือยังเอาล่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายๆกลุ่มนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเสร็จหรือยังกลุ่มหนึ่งเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังถ้าพร้อมแล้วชูค่ะชูให้ครูปอดูหน่อยชูให้ครูปอดูหน่อยนะคะกลุ่มนี้หนึ่งล่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งหันหน้ามานะคะหันหน้ามานะคะหันหน้ากระดานมาหันหน้ากระดานว่าฉันเขดินสอหนูจะเขียนคำว่าอะไรจะเขียนคำว่าอะไรเขียนดินสอใช่ไหมคะคำว่าเขียนสะกดว่าขอเอียนอเขียนข้อ2กลุ่ม2บอกว่าครูใช้ดินสอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ครูใช้ดินสอกลุ่มที่3ว่าอย่างไรไหนอ่านพร้อมกันค่ะลูกฉันเหลาดินสอฉันเหลาดินสอนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลง ฉันเหลาดินสอเก่งมากกลุ่มที่3ยอดเยี่ยมกลุ่มที่4กลุ่มที่4หันมาทางนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะคือคำว่าอะไรฉันขายดินสอและกลุ่มที่5เอามือลงน้องเอวาวาวากลุ่มที่5บอกว่าฉันเจอดินสอเก่งทุกกลุ่มเลยปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากกลุ่มหนึ่งขอเอียนอเขียนนะลูกนะนะคะคำที่2คำที่2คำว่าโอ้คุณบอกเขียนสิ่งผิดคำที่2คำว่าตอเอาเต่าม้าเอกเต่าคำว่าเต่าเขียนเลยค่ะเต่าเต่าเร็วนะเร็วนะ5 4 3 2 1เสร็จหรือยังหมดเวลาค่ะอ้าวชูว้าวรอบ2ลายมือสวยขึ้นนี่ลายมือสวยขึ้นนะคะหลายกลุ่มเลยกลุ่มที่1ทุกคนหันมาดูกลุ่ม1ค่ะทุกคนหันมาดูกลุ่ม1เอาล่ะกลุ่ม1บอกว่าฉันดูเต่าเก่งมากกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2หันหน้ามาทางนี้หน่อยหันกระดานมาทางนี้หน่อยน้องป้ายถือกระดานหันทางนี้หน่อยถือกระดานพลิกมาทางนี้พลิกอีกทางคนอื่นปล่อยค่ะน้องปายถือไว้ที่หน้าอกตัวเองขึ้นสูงๆเลยขึ้นสูงๆเลยคือคำว่าฉันเลี้ยนเอามาข้างหน้าหน่อยเอามาข้างหน้าฉันเลี้ยนเต่าต้องเปลี่ยนนอหนูเป็นตัวงองูเป็นว่าเอ้ยไม่ใช่พี่เลี้ยงเต่าป.1จ๋าในขณะที่ครูปอกำลังนำเสนอคำศัพท์ของเพื่อนประโยคของเพื่อนกลุ่มอื่นมีเสียงได้หรือไม่คะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ต้องดูของตัวเองแล้วค่ะมันหมดเวลาเขียนแล้วเด็กๆต้องหันไปกลุ่มที่ครูปอกำลังพูดถึงต่อไปครูปอกำลังจะพูดถึงกลุ่มที่3เราก็ต้องหันหน้ามาที่กลุ่มที่3กลุ่มที่3ว่าอย่างไรมาดูกันเต่ากินผักบุ้งเก่งมากเลยเยี่ยมนะคะต่อไปกลุ่มที่4มาดูกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มที่4บอกว่าเต่าวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งแข่งกระต่ายใช่ไหมเต่าวิ่งคู่หรือวิ่งแข่งวิ่งแข่งเหรอวิ่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งต้องเป็นงองูนะเต่าวิ่งแข่งกับกระต่ายแบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้นะคะและกลุ่มที่5กลุ่มที่5บอกว่าเต่ากินผักใช้ได้นะคะปรบมือกับทุกกลุ่มเลยนะคะมีบางกลุ่มอาจจะต้องปรับปรุงบางคำนะคะไม่เป็นไรเก่งมากเลยนะคะต่อไปคำที่3คำว่าขายคำว่าขายนะคะเริ่มเลยคำว่าขายสี่สามสองหนึ่งหนึ่งอ แล้วกลุ่มชูขึ้นไว้ชูขึ้นไว้นะคะกลุ่มนี้1อ่ะกลุ่มที่1หันหน้ามาทางนี้หน่อยนะครับกลุ่มที่1หันหน้านี้หน่อยอ่ะคือคําว่าอะไรประโยคว่าฉันขายผักเออได้เช่นเดียวกันกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ชูเลยชูสูงๆอุ๋งจ๋าอุ๋งๆบอกว่าป้าขายน้ำเออเก่งมากนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3คือประโยคว่าแม่ขายผ้าเก่งมากกลุ่มที่4ล่ะคะลูกแม่ขายผ้าเช่นเดียวกันผักหรือผ้านะแม่ขายผ้านะคะและกลุ่มที่5บอกว่าป้าขายผักเก่งมากทุกกลุ่มเลยเยี่ยมนะคะเยี่ยมเลยนะคะและคำสุดท้ายคำว่าหนักเรียนนะคำว่านักเรียนถ้าพร้อมแล้วเขียนเลยค่ะเขียนเลยห้าสี่สามสองหนึ่งเสร็จยังเสร็จยังไปค่ะอ่ะหมดเวลาหมดเวลาชูเลยชูเลยอ่ะกลุ่มหนึ่งบอกว่านักเรียนชั้นหันมาทางนู้นหน่อยหันไปทางนู้นอ่ะนักเรียนชั้น1ทับ1อ่ะพี่บีดเข้ามาทางนี้หน่อยพี่บีดขาขยับเข้ามานักเรียนชั้น1ทับ1ชูเลยพี่ชั้น1ทับ1อันนี้ยังไม่ค่อยเป็นประโยคที่สมบูรณ์ยังไม่ทราบเลยว่านักเรียนชั้น1ทับ1เนี่ยทำอะไรใช่ไหมคะกลุ่มที่2ค่ะครูโอเมกหันไปทางนี้หน่อยครูไปอีกค่ะไปอีกครู2นักเรียนหมายถึงครู2คนอย่างนี้เหรอสอนต้องเป็นสอนสอนครูสอนนักเรียนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3บอกว่าฉันชูขึ้นฉันชูสูงสูงเป็นนักเรียนเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คืออะไรเอ่ยกลุ่มที่4ยังไม่มีประโยคนะคะไปกลุ่มที่5เลยนะคะกลุ่มที่5ชูสูงๆครับบอกว่าครูสอนนักเรียนปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะเอาละเก่งมากเลยนะคะค่อยๆฝึกแต่งไปนะประโยคนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ่ะทั้งหมดวางกระดานวางปากกานะคะแล้วก็หันหน้ามาหาคุณครูนะคะวันนี้มีใบงานที่9ทุกคนวางค่ะมาดูนะคะใบงานที่9ของเรามีทั้งหมด2ตอนนะคะมีทั้งหมด2ตอนนะคะตอนที่1กับตอนที่2ตอนที่1เดี๋ยวครูปอจะยกตัวอย่างข้อนะคะ1ข้อนะมาดูข้อที่1เขามีบอกว่าใครทำอะไรนะคะครูปอเด็กๆอาจจะกำหนดก็ได้ว่าเอาคำใดคำหนึ่งเนี่ยมาไว้เช่นเอาคำว่าปลามาเป็นกรรมหนูก็แต่งอย่างอื่นไปเลยเอาคำว่าปลามาเป็นกรรมแต่งว่าอะไรเช่นครูปอแต่งว่าลุงขายปลานะนำคำศัพท์บนนี้มาวางไว้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งถ้าเป็นคำว่าฟังเอาไว้ตรงไหนดีต้องเป็นคำกริยาต้องเป็นธรรมใช่ไหมคะแล้วเราค่อยแต่งประโยคเข้าใจไหมต้นทางและปลายทางนะคะอันนี้

0: เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวครูปอไปอีกตอนหนึ่งตอนที่สองนะคะทีนี้พอตอนที่สองมาดูกันนะคะมาดูกันตอนที่สองสมมติว่ามีคำมาให้เหมือนกันแต่เราจะกำหนดสมมติคำว่ากกคำว่ากกนะอะไรดีอะไรกกอะไรดี
1: นกกกไข่
0: นกกกไข่ได้ของครูปอเป็นแม่ไก่กกไข่นะคะแบบนี้ยากไหมลูกอ่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสมมุติคำว่าซื้อถ้าอะไรดี
1: แม่ของ
0: แม่ซื้อของอะไรก็ว่าไปอันนี้ฉันซื้อขนมนะคะเอาล่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เหลือเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นกลับไปคิดนะคะไปทำเองนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะค่ะทีนี้มาสรุปบทเรียนของเราวันนี้นะคะเรื่องของการแต่งประโยคการแต่งประโยคคือการนำอะไรมาเรียงกันนะเอาคำนำคำนะคะมาเรียงต่อกันแล้วต้องได้ใจความด้วยใช่ไหมคะต้องเลือกคำมาใส่ประธานกริยากรรมให้ถูกต้องนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะประโยคของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ1
1: หน
0: ึ่งสองสามประธานกริยากรรมนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปของเราจะเป็นเรื่องของโรงเรียนลูกช้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะจะมีใบงานที่1นะคะแล้วก็มีหนังสือภาษาพาทีนะคะแล้วก็มีบัตรคาบกิจกรรมนะคะจะได้เอามาจับคู่คำกับภาพกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที
1: ่
0: เอาละค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของแต่งประโยคไม่ยากไม่ยากสิ่งสำคัญคือต้องนำคำมาใส่ให้ตรงว่าอะไรเป็นประธานคำไหนควรเป็นกริยาคำไหนควรเป็นกรรมแล้วต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะเอาละชั่วโมงนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะกับรายวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ

0: ารมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทํากับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ฝ่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิ

ทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไร

0: ดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค
0: ่ะแล้วเราก็จะนำมาตกแต่งให้เป็นรูปต่างๆนั่นเองนะคะรูปที่เราจะตกแต่งในวันนี้นะคะครูแอร์ก็จะให้เด็กๆนั้นทำเป็นรูปน้องสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นน้องหมานะคะหรือว่าสุนัขนะคะหรือในส่วนของน้องกระต่ายน้องกบนะคะเด็กๆสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เด็กๆก็จินตนาการตามที่ครูแอร์พูดได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากเราเรียนในส่วนของทฤษฎีจบแล้วนะคะเราก็จะมาลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วทำยังไงเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วอุ๊ยตื่นเต้นอุ๊ยตื่นเต้นเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เรานั้นจะไปตื่นเต้นนะคะเราก็มาดูในส่วนของอะไรคะจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเอ๊ะเหมือนครูแอร์ได้ยินเด็กๆ เสียงดังมีใครเสียงดังไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะตอนนี้ทุกคนอมมะนาวอยู่ใช่หรือไม่อมมะนาวเลยค่ะแก้มป่องหรือยังคะป่องแล้วนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์ข้อที่1บอกว่าอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้ข้อที่2ประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ข้อที่3มีความภาคภูมิใจในการทำหุ่นมือได้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์เด็กๆ ดูแล้วยากไหมเอ่ยยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูแอร์นั้นทำได้อย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันท้ายชั่วโมงนะคะว่าใครนั้นจะทำหุ่นมือออกมาได้สวยที่สุดนะคะเดี๋ยวครูแอร์ก็จะมีรางวัลให้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันบ้างว่าในการทำหุ่นมือของเราในวันนี้นะคะจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งค่ะที่เราจะต้องใช้เลยเรียกว่าอะไรคะ
1: กระดาษ
0: สีนะคะซึ่งเด็กๆ ก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกระดาษสีนั้นเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะครูแอร์ไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าสีสันจะต้องสดใสนั่นเองนะคะซึ่งกระดาษสีของเราก็จะมีสีสันที่สดใสอยู่แล้วนะคะเด็กๆต่อไปอย่างที่2คืออะไรคะกรรไกรนะคะเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องใช้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะใช้ในการทำอะไรคะกรรไกรเก่งมากนะคะใช้ในการตัดกระดาษของเรานั่นเองนะคะต่อไปนอกจากกรรไกรมีอะไรอีก
1: ด
0: ินสอนะคะดินสอนี้นะคะใช้ทำอะไรคะเด็กๆตอบดังๆเลยใช้ในการวาดหรือว่าร่างอะไรคะร่างแบบของเรานั่นเองนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนั้นตอบเสียงดังมากๆเลยนะคะเก่งมากๆนะคะต่อไปนอกจากดินสอแล้วมีอะไรอีก
1: ไม
0: ้บรรทัดนะคะเราก็จะใช้ในการทำอะไรคะ
1: ว
0: ัดหรือว่าตีเส้นนั่นเองนะคะยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีกคะในส่วนของกาวนะคะกาวนี้นะคะเด็กๆคะเรามีไว้ทำอะไรใครตอบได้
1: ติดกระดาษ
0: เก่งมากนะคะเราก็จะใช้ในการติดกระดาษของเรานั่นเองนะคะวิธีการใช้กาวครูแอร์เคยบอกไปแล้วเราควรทากาวในปริมาณที่มากไหมคะ
1: ไม
0: ่นะคะเราจะทาเพียงแค่นิดเดียวเพราะว่าถ้าเราทาในจำนวนที่มันเยอะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเด็ก
1: ๆกระดาษเปื่อย
0: กระดาษของเรานั้นก็จะเปียกแล้วก็เปื่อยยุ่ยนั่นเองนะคะต่อไปในส่วนของดินสอสีนะคะเชื่อว่าเด็กๆของทุกคนนั้นมีอยู่แล้วนะคะในส่วนของดินสอสีเราจะใช้ทำอะไรคะเด็กๆใครตอบได้
1: ระบายสี
0: เก่งมากนะคะเราก็จะระบายสีในส่วนของหุ่นมือของเรานะคะหรือว่าตกแต่งในส่วนของใบหน้าของสัตว์นะคะหรือว่าลวดลายต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรียกอีกหนึ่งอย่างคือเรียกว่าสีเมจิกนั่นเองนะคะสีเมจิกเราก็จะใช้ในส่วนของการตัดเส้นนะคะเส้นของเราก็จะมีความคมชัดนั่นเองนะคะหมดหรือยังเอ่ยวัสดุอุปกรณ์หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปครูแอร์ก็จะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเด็กๆดูนะเมื่อเราดูตัวอย่างแล้วเด็กๆก็สามารถนำตัวอย่างของครูแอร์นะคะไปปรับใช้กับชิ้นงานของเด็กๆได้เลยนะคะอยากดูหรือยังคะอยากดูแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเมื่อนั่งตัวตรงแล้วนะคะต่อไปครูแอร์ก็จะพาไปดูในส่วนของตัวอย่างของเราในวันนี้นะคะคืออะไรคะเด็กๆตัวอย่าง

0: ถุงมือของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องกวางนั่นเองนะคะน่ารักไหม
1: น
0: ่ารักมากนะคะเด็กๆก็สามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้าใครที่สนใจทำน้องกวางเราก็จะวาดในส่วนของดวงตานะคะจมูกมีแก้มด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอะไรคะข้างบนเขานั่นเองนะคะแล้วก็จะลืมหูด้วยนะคะต่อไปมีอะไรอีก
1: ย
0: ี
1: ราฟ
0: นะคะเด็กๆดูแล้วสามารถทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะง่ายๆเลยนะคะในส่วนของยีราฟนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งนะคะในส่วนของใบหน้าดวงตาแล้วก็หูรวมไปถึงในส่วนของลวดลายด้วยนะคะลวดลายตรงนี้เด็กๆสามารถใช้ในส่วนของกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปวงกลมแล้วก็มาแปะติดได้เลยดังรูปภาพที่เด็กๆได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของม้าลายนั่นเองเด็กๆสังเกตยังไงว่าเป็นม้าลายเก่งมากเพราะว่ามีลายนั่นเองนะคะครูแอร์เกือบตอบผิดแล้วเห็นไหมเมื่อสักครู่เด็กๆตอบเสียงดังเลยนะคะก็คือในส่วนของม้าลายนั่นเองนะคะม้าลายก็ทำง่ายเด็กๆเราก็ตัดกระดาษเป็นแฉกๆใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทากาวแล้วนำมาติดได้เลยนะคะแล้วก็เราจะใช้ในส่วนของปากกาเมจิกนะคะวาดในส่วนของดวงตาก็ได้นะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องตัดกระดาษแบบในรูปก็ได้นะคะต่อไปมีอะไรอีกกบร้องยังไงเอ่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะอะกบเงียบก่อนกบเงียบหรือยังคะกบเงียบหรือยังเอ่ยเงียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของนกกบกันบ้างเด็กๆสีสันสดใสมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบในการทำน้องกบนะคะก็สามารถหยิบกระดาษในส่วนของสีเขียวนะคะขึ้นมาทำเป็นน้องกบได้เลยนะคะต่อไปมีอะไรอีกคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆสังเกตไหมว่ามีในส่วนของลายด้วยนะคะเขาเรียกว่าเสือนั่นเองนะคะในส่วนของเสือนี้นะคะเด็กๆเราก็สามารถตกแต่งลวดลายได้ตามใจชอบเลยนะคะอย่าลืมใส่ในส่วนของดวงตาแล้วก็ใส่อะไรนะคะหูของเจ้าน้องเสือด้วยนะคะต่อไปมีอะไรอีก
1: ล
0: ิงร้องยังไงเอ่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะอ่ะน้องลิงเงียบเสียงก่อนนะคะตอนนี้ลิงเงียบหรือยังคะเงียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปในส่วนของน้องลิงค่ะเด็กๆลองสังเกตดูน่ารักไม่เอ่ยน่ารักส่วนใหญ่เราจะใช้กระดาษสีอะไรคะลองสังเกตเลยค่ะกระดาษสีน้ำตาลนั่นเองนะคะแล้วก็ตกแต่งในส่วนของใบหูแล้วก็ดวงตาของน้องลิงด้วยนะคะต่อไปมีอะไรอีกน้องกระต่ายนั่นเองนะคะจะมีลักษณะเป็นสีชมพูแล้วก็ที่สำคัญน้องกระต่ายมีอะไรคะตรงนี้ค่ะมีฟันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะใครที่วาดน้องกระต่ายก็อย่าลืมวาดฟันของกระต่ายด้วยนะคะต่อไปอะไรคะตัวหนอนนั่นเองนะคะหรือว่าหนอนน้อยนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายนกฮูกนั่นเองนะคะเด็กๆคะปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเด็กๆคะมองดูตัวอย่างแล้วเป็นยังไงยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเด็กๆต้นทางทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้เด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางตอบเสียงดังเลยนะคะบอกว่าทำได้นะคะเด็กๆคะวันนี้ก่อนที่เรานั้นจะไปชมการสาธิตจากครูแอร์นะคะวันนี้ครูแอร์มีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกันเด็กๆตื่นเต้นไหม
1: ต
0: ื่
1: นเต
0: ้นแต่ตอนนี้ครูแอร์มีหรือยังคะมีตัวอย่างยังยังไม่มีเลยนะคะเราจะใช้วิธีไหนดีคะวันนี้เสกขึ้นมานะคะถ้าเราจะเสกเราก็จะนับเลขไปพร้อมกันค่ะนับ1 2 3โอมตัวอย่างของครูแอร์จงออกมา
1: ว้าว
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพลังวิเศษของครูแอร์วิเศษไม่เอ่ย
1: วิ
0: เศษมากๆนะคะตอนนี้ตัวอย่างของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างในวันนี้เด็กๆดูในส่วนของน้องพอยต์ก่อนเลยเป็นรูปอะไรคะ ร้องยังไงเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เป็ดเงียบเสียงก่อนค่ะคนที่สองค่ะน้องใบภูนะคะเป็นรูปอะไรคะสุนัขสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะคะอ่ะน้องใบภูกับน้องพ้อยนะคะลองโบกมือให้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยค่ะโบกถุงกระดาษของเราได้เลยน่ารักไหมน่ารักนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ทำการทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆนั่งตัวตรงเลยค่ะทีนี้เมื่อเราดูตัวอย่างหุ่นมือแล้วเราจะต้องทำยังไงดีคะ
1: เสกกับ
0: ทำยังไงดีนะนับเลขพร้อมกัน1 2 3โอมเพื่อนๆจงหายไปหายไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะพลังของครูแอนนั้นวิเศษจริงๆนะคะต่อไปค่ะเราก็ไปชมในส่วนของการสาธิตจากครูแอนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้ให้เด็กๆนั้นมารับชมการสาธิตจากครูแอนนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่ครูแอนนั้นจะทำให้กับเด็กๆดูนะคะก็คือในส่วนของนี่เลยค่ะเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแอนก็จะทำให้เด็กๆนั้นได้ชมกันนะคะว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นั้นนะคะได้แก่ถุงกระดาษนะคะที่เราพับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะในส่วนของกระดาษสีนะคะสำหรับกระดาษสีวันนี้ครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของสีส้มนะคะเพื่อทำเป็นหนวดแล้วก็ในส่วนของหูแล้วก็หางของสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะดินสอกาวแล้วก็เป็นปากกานะคะแล้วก็ในส่วนของกรรไกรนะคะทั้งหมดก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปในส่วนของขั้นตอนการทำค่ะง่ายๆเลยค่ะเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของดินสอนะคะนำมาวาดก่อนวาดในที่นี้นะคะครูแอร์ก็จะวาดในส่วนของหนวดของสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถออกแบบได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกับครูแอร์ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของหนวดของสุนัขจิ้งจอกนะคะครูแอร์ก็วาดแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆไม่ยากนะคะสำหรับขั้นตอนการทำนี้เด็กๆต้องทำแบบใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำนะคะถ้าส่วนไหนที่เด็กๆไม่มั่นใจนะคะสามารถสอบถามคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะครูแอร์จะร่างพอประมาณนะคะเด็กๆจากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของกรรไกรนะคะในการตัดนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการตัดนะคะเด็กๆค่อยๆตัดนะคะถ้าเราตัดไปเนี่ยถ้าเด็กๆตัดเสียนะคะก็สามารถนำกระดาษนะคะมาทำขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองค่ะวิธีการตัดเราก็จะตัดตามเส้นที่เราวาดไว้เลยนะคะแบบนี้เลยเห็นรอยดินสอไม่เป็นไรนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราก็จะพลิกกลับด้านนั่นเองค่ะนี่ค่ะในส่วนของกระดาษสีนะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องใช้เป็นสีส้มเหมือนของครูแอร์ก็ได้นะคะเราก็จะใช้เป็นสีอื่นก็ได้ค่ะ

อนนี้ก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะต่อไปค่ะเราก็นำมาทาบดูนะคะทาบบนถุงกระดาษของเราแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตนะคะที่เราวาดจะมีลายดินสออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะให้เส้นดินสอนะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็โชว์อีกด้านขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการทากาวนะคะเด็กๆครูแอร์จะใช้กาวนะคะติดลงไปค่ะวิธีการติดนะคะเด็กๆเราจะติดแค่บริเวณตรงนี้พอนะคะแค่นี้ในส่วนของการทากาวนะคะเน้นย้ำเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไม่ต้องทากาวในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้กระดาษนั้นเปื่อยยุ่ยได้นะคะวิธีการติดก็สามารถติดลงไปได้เลยค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือของเรานะคะกดลงไปค่ะ

จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของปากกาหรือว่าสีเมจิกนะคะในการวาดจมูกนั่นเองค่ะสามารถวาดลงไปได้เลยนะคะจมูกของสุนัขจิ้งจอกก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะเด็กๆแล้วก็ระบายสีลงไปแบบนี้นะคะในส่วนของตรงนี้เด็กๆสามารถใช้สีเมจิกลงได้เลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต่อไปค่ะยังเหลืออีกหนึ่งส่วนก็คือในส่วนของหูกับหางนั่นเองนะคะครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของกระดาษสีที่เหลืออยู่นะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะเด็กๆเพราะว่าหูเราจะต้องทำทั้งหมด2ข้างนะคะเราก็จะพับครึ่งกระดาษนะคะถ้าเราพับครึ่งแล้วเราตัดนะคะก็จะได้ออกมาเป็น2ชิ้นนั่นเองนะคะสำหรับหูเราก็จะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ตัดค่ะในส่วนของการตัดนะคะเด็กๆสามารถให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นช่วยได้เลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการทากาวค่ะเด็กๆทาทั้ง2ข้างเลยนะคะเพราะว่าหูของสัตว์นั้นจะมีทั้งหมด2ข้างนั่นเองค่ะเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปติดได้เลยแต่ว่าเราจะติดในส่วนของด้านหลังของถุงกระดาษนะคะเด็กๆติดตามครูแอร์ได้เลยนะแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราติดในส่วนของหูเสร็จแล้วนะคะครูแอร์ก็นำกระดาษในส่วนที่เหลือนะคะมาทำเป็นหางนั่นเองนะคะหางก็เหมือนเดิมค่ะเด็กๆเราก็จะใช้วิธีการวาดนะคะร่างแบบให้เป็นหางเด็กๆอาจจะทำหางเป็นวงกลมก็ได้นะคะสามารถออกแบบได้เลยนะคะแล้วก็ตัดค่ะการใช้กรรไกรนะคะเด็กๆควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะอย่าให้กรรไกรนั้นบาดมือของเราได้นะคะนี่ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะครูแอร์ก็จะใส่ลวดลายนะคะตรงหางสักเล็กน้อยนะคะเราใช้ในส่วนของดินสอก็ได้นะคะเด็กๆในการร่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ทากาวนะคะแล้วก็นำไปติดได้เลยแล้วก็นำมาติดค่ะการติดนะคะเด็กๆเราจะติดในส่วนของด้านหลังนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้ยังขาดดวงตานะคะเด็กๆสำหรับดวงตานั้นนะคะครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของสีเมจิกนะคะวาดลงไปเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะใส่ขนตาด้วยค่ะเด็กๆน่ารักนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุนัขจิ้งจอกของเรานะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมเอ่ยทำได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวครูแอร์จะลองใส่ให้เด็กๆได้ชมกันนะคะใส่ทั้ง2ตัวเลยนะคะวันนี้ครูแอร์ทำมาทั้งหมด2ตัวนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะน่ารักไหมคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นก็จะลงมือทำพร้อมกันนะคะแต่ว่าก่อนลงมือทำนะคะเด็กๆทั้งต้นทางนั้นกับปลายทางจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บทำความสะอาดพื้นที่ของตนเองนะคะถ้ากลุ่มไหนทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะคะคุณครูปลายทางนั้นสามารถบวกคะแนนเพิ่มได้เลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นลงมือทำได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะคะต่อไปค่ะไปดูของฝากจากครูแอร์กันบ้างวันนี้นั้นเด็กๆปลายทางจะต้องทำอะไรกันบ้างไปดูของฝากเลยค่ะสำหรับของฝากจากครูแอร์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมร่วมสนุกนั่นเองนะคะซึ่งจะให้เด็กๆนั้นถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆ นะคะทำท่าประกอบหุ่นมือหน้าสัตว์ของตนเองนะคะหรือนำหุ่นมือที่ทำมาแสดงเป็นเรื่องราวกับเพื่อนๆในชั้นเรียนก็ได้นะคะสามารถส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือการสรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนได้ว่าการประดิษฐ์หุ่นมือได้ด้วยตนเองนั้นทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของถุงกระดาษน้อยน่ารักหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นเตรียมอะไรมาบ้างนะคะก็คือกระดาษสีกรรไกรไม้บรรทัดดินสอกาวสีเมจิกดินสอสีแล้วก็เชือกนะคะสำหรับสิ่งที่ครูแอร์ให้เตรียมมานั้นนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเตรียมมาทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหุ่นมือของเด็กๆนั้นก็สวยสดงดงามนะคะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูแอร์ก็จะมีตัวอย่างของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะมาโชว์ให้กับเด็กๆที่อยู่ปลายทางได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะครูแอร์เด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ถุงกระดาษน้อยน่ารักวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะกลายร่างกายกันใช่ไหมคะและนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะคิดเหมือนเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกันไหมคะเด็กๆคิดเหมือนกันเลยไม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เด็กกำลังทะเลาะกันนั่นเองค่ะนักเรียนคะในห้องนี้หนูเคยทะเลาะกันไหมเอ่ยนี่ไม่เอ่ย
3: ไม
2: ่ส่งผลดีนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วทำให้เกิดอะไรได้อีกคะเกิดบาดเจ็บและเป็นแผลได้นั่นเองนะคะคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าเด็กจากภาพมีอารมณ์เป็นอย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4แล้วกันค่ะตัวแทนกลุ่มที่4นะคะจะเป็นผู้ตอบนะคะคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าเด็กจากภาพมีอารมณ์เป็นอย่างไรคะ
4: โกรธครับ
2: โกรธใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กคนนี้ทำไมคะกำลังโกรธโมโหแล้วก็หงุดหงิดมากๆเลยนะคะคำถามต่อไปค่ะคุณครูถามว่าจากภาพเด็กคนนี้น่ารักน่าดูน่าเล่นด้วยไหมคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยขอเป็นกลุ่มที่5แล้วน่าเล่นด้วยไหมคะ
5: ไม่ค่ะ
2: ทำไมคะ
5: เพราะว่าเขาทำร้ายร่างกายของเพื่อนค่ะ
2: เพราะเขาทำร้ายร่างกายของเพื่อนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูนะคะแล้วก็ไม่น่าทำไมลูกไม่น่าเล่นด้วยนะคะการที่มีเพื่อนที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหนักเรียนอยากเล่นด้วยไม่เอ่ย
1: ไม
2: ่อยากเล่นด้วยเวลาเดินเข้าไปหาเพื่อนถ้าเพื่อนคนนั้นโมโหใส่หนูรู้สึกยังไงเอ่
1: ย
2: รู้สึกเสียใจใช่ไหมคะมันเป็นการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีวิดิทัศน์หนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่มีความโกรธความโมโหนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนพร้อมจะรับชมวิดิทัศน์ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมไหมคะถ้าพร้อมที่จะรับชมเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
6: หนูนิดขี้โมโหเรื่องและภาพโดยลำพูแสงลบหนูนิดเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเวลาอารมณ์ดีหนูนิดยิ้มสวยเหมือนนางฟ้าแต่เวลาโมโหหนูนิดชอบร้องกรี๊ดเสียงดังจนแสบแก้วหูเรื่องที่ทำให้หนูนิดโมโหมีมากมายเช่นหนูนิดระบายสีรูปเจ้าหญิงอยู่แล้วไปห้องน้ำพอกลับมาก็พบน้องนุ่น

0: มาโดนหัวหนูนิดหนูนิดไม่ค่อยเจ็บแต่โมโหมากกว่าจึงร้องกรี๊ดแล้วคว้าลูกบอลไล่คว้างเด็กๆหนีไปคนละทิศละทางเวลาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อเพื่อนทำให้หนูนิดโมโหแม้ไม่ได้ตั้งใจและขอโทษแล้วแต่หนูนิดก็ไม่หายชอบส่งเสียงกรี๊ดจนเพื่อนๆหนีกระเจิดกระเจิงหนูนิดเป็นแบบนี้ทุกวันทำให้ไม่มีใครอยากเล่นด้วยเช้าวันเสาร์คุณตาคุณยายมาเยี่ยมที่บ้านคุณยายเห็นหนูนิดนั่งหงอยเหงาขณะที่คนอื่นๆเล่นสนุกอยู่ข้างบ้านจึงถามว่าทำไมไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนล่ะลูกพวกเขาไม่ให้หนูเล่นด้วยค่ะหนูนิดตอบทำไมล่ะจ๊ะคุณยายสงสัยเพื่อนบอกว่าหนูขี้โมโหแล้วก็ชอบกรี๊ดเสียงดังหน้าตาจะบูดบึ้งไม่น่ารักและไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ใจเราเองก็จะมีแต่ความทุกข์ยายจะสอนวิธีระงับความโกรธให้นะเมื่อหนูรู้สึกโกรธให้หายใจลึกๆแล้วนับ1ถึง10ช้าๆระหว่างนับก็นึกถึงความดีของคนที่ทำให้เราโกรธไปด้วยเพื่อจะได้อภัยให้เขาถ้ายังไม่หายโกรธก็นับซ้ำอีกจนกว่าจะหายคุณยายพูดพลางรูปศีรษะหนูนิดเบาๆค่ะคุณยายหนูจะลองทำดูหนูนิดรับปากเมื่อเข้าบ้านหนูก็พบกับบททดสอบแรกเพราะน้องนุ่นกำลังละเลงสีบนสมุดภาพของหนูนิดอย่างเพลิดเพลินหนูนิดอยากร้องกรี๊ดดังๆแต่นึกถึงคำสอนของคุณยายจึงเริ่มนับช้าๆพลางคิดในใจว่า 1. น้องเป็นน้องของเรา 2. น้องยังเด็กมาก 3. น้องอยากช่วยระบายสี 4. บางวันน้องก็แบ่งขนมกับของเล่นให้เรา 5. บางวันถ้าน้องไม่ดื้อน้องก็น่ารักยังไม่ทันนับถึง10หนูนิดก็ใจเย็นลงจึงไปหาสมุดภาพให้น้องอีกเล่มเมื่อน้องนุ่นได้สมุดภาพก็ดีใจหอมแก้มหนูนิดดังฟอดตอนเย็นหนูนิดออกไปนั่งเล่นหน้าบ้านขณะนั่งเพลินๆลูกบอลก็กระดอนมาโดนหัวหนูนิดอย่างแรงเพื่อนๆตกใจมากรีบเอานิ้วอุดหูเพราะคิดว่าหนูนิดจะร้องกรี๊ดแต่หนูนิดกลับยืนนิ่งในใจก็นับ1ถึง10ช้าๆและนึกถึงความดีของเพื่อนเมื่อใครโมโหก็ยื่นลูกบอลคืนเพื่อนๆแปลกใจแต่ก็ชอบที่หนูนิดไม่ร้องกรี๊ดจึงชวนเล่นบอลด้วยกันอย่างสนุกสนานวันจันทร์ช่วงพักเที่ยงหนูนิดถือแก้วน้ำหวานเดินไปหาที่นั่งน้องพัดกับน้องหนาววิ่งไล่จับกันไม่ทันระวังทันใดนั้นทั้งสองก็ชนหนูนิดเข้าอย่างจังจนแก้วน้ำหวานหลุดจากมือหกใส่เสื้อผ้าเลอะเทอะวินาทีนั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งชั่วขณะน้องพัดกับน้องหนาวหน้าซีดพูดละล่ำละลักขอโทษหนูนิดโมโหจนหน้าแดงนับ1ถึง10แล้วก็ยังไม่หายต้องนับซ้ำอีกหลายรอบเมื่อใจเย็นลงก็คิดได้ว่าเพื่อนไม่ตั้งใจและขอโทษแล้วจึงขยับปากจะพูดทุกคนที่อยู่ใกล้รีบยกมือขึ้นอุดหูเพราะคิดว่าหนูนิดจะร้องกรี๊ดแต่หนูนิดกลับพูดว่าไม่เป็นไรสร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนๆมากหนูนิดฝึกระงับความโมโหของตัวเองทุกครั้งแรกๆต้องนับ1ถึง10แย้มแจ่มใสเป็นที่รักของเพื่อนๆที่สำคัญหนูนิดมีความสุขใจไม่ต้องร้อนรุ่มเพราะความโมโหของตัวเองและไม่เคยร้องกรี๊ดเสียงดังอีกเลย
1: ขอบคุณสื่อวิดี

0: ัสค่ะหนูนิดขี้โมโหนะคะเผยแพร่โดยนิทานของลำพูนแสนลบค่ะนักเรียนคะจากเมื่อสักครู่นี้หนูได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับหนูนิดใช่ไหมคะหนูนิดขี้โมโหมากไหมลูกขี้โมโหมากๆเลยใช่ไหมคะเวลาเขาโมโหมากๆเขาทำยังไงเอ่ยกรี๊ดเสียงดังเลยใช่ไหมคะนักเรียนในห้องนี้ใครมีพฤติกรรมแบบหนูนิดบ้างไหมมีไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะไม่มีคนไหนในห้องนี้ที่เวลาหนูโมโหหนูจะกรี๊ดเสียงดังเลยใช่ไหมคะหนูนิดเวลาใครทำอะไรไม่พอใจเขาจะชอบกรี๊ดเสียงดังแล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณยายสอนเขาทำยังไงเอ่ยเขาถึงหายกรี๊ดคะ
1: น
0: ับ1ถึง10ในใจใช่ไหมคะนับ1นับ2นับ3มันจะทำให้อารมณ์ของเราทำไมลูกเย็นลงนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้หายโมโหนั่นเองค่ะคุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนจากการรับชมวิดีทัศน์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปเข้าสู่กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันตอบค่ะคุณครูจะถามนักเรียนว่าความโกรธทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรค่ะกลุ่มไหนจะตอบคะคุณครูเห็นกลุ่มที่3ยกมือก่อนเลยนะคะกลุ่มที่3จะตอบใช่ไหมลูกใครจะตอบเอ่ยหนูจะตอบใช่ไหมคะฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูถามว่าความโกรธทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรคะเอาต่อตนเองก่อนลูกทำให้เกิดผลผู้อื่นล่ะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างคะ
2: ผู้อื่นจะไม่เล่นกับเรา
0: ผู้อื่นจะไม่เล่นกับเราใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะผลเสียต่อตนเองนะคะคือไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีใครอยากคบด้วยนะคะผลเสียต่อผู้อื่นคือเกิดความไม่สบายใจไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดคุยด้วยนั่นเองค่ะคำถามที่2นะคะคุณครูอยากจะถามว่าถ้าเราไม่โกรธส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไรค่ะกลุ่มที่4จะตอบใช่ไหมคะฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่หนูจะตอบค่ะคุณครูถามว่าถ้าหนูไม่โกรธจะส่งผลดีต่อหนูอย่างไรค่ะ
3: เพื่อนเล่นด้วยครับ
0: เพื่อนเล่นด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะแล้วตอบผู้อื่นล่ะคะกลุ่มที่1จะเป็นผู้ตอบใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูค่อยตอบนะคนไหนจะตอบลูกแย่งกันเลยใช่ไหมคุณครูถามว่าถ้าเราไม่โกรธส่งผลดีต่อผู้อื่นอย่างไรคะ
3: เพื่อนจะมีน้ำใจให้เราเล่นด้วยค่ะ
0: เพื่อนจะมีน้ำใจให้เราเล่นด้วยคือเพื่อนจะเล่นกับหนูใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะส่งผลดีต่อตนเองคือตนเองมีความสุขไม่ร้อนรุ่มไม่หงุดหงิดค่ะผลดีต่อผู้อื่นนะคะคือคนรอบข้างมีความสุขอยากพูดและอยากคุยอยากเล่นกับหนูด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมบทบาทสมมุติกันในวันนี้ซึ่งนักเรียนเคยปฏิบัติไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อหลายชั่วโมงที่แล้วเรามีการแสดงบทบาทสมมุติไปในหลายๆเรื่องใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีสถานการณ์เหมือนเดิมค่ะ5สถานการณ์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูสถานการณ์นะคะเรามาดูกันว่าหนูจะต้องทำอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนอ่านหัวข้อให้เข้าใจก่อนหลังจากที่นักเรียนออกมาจับฉลากกับคุณครูแล้วนะคะ2ให้นักเรียนในกลุ่มทำไมลูกช่วยกันกำหนดตัวละครขึ้นมาค่ะ3ฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะและเมื่อนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนเราจะมีวิธีการแนะนำตัวอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะการแนะนำตัวนะคะสิ่งแรกที่หนูจะออกมาคือ1ให้แนะนำตัวโดยตัวเสร็จแล้วให้พูดพร้อมกันว่าอะไรเอ่ยเด็กจำได้ไหม
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมที่จะแสดงแล้วค่ะพร้อมที่จะแสดงแล้วครับเก่งมากๆเลยนะคะที่จำได้เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันค่ะว่ามีกี่สถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่1 นะคะเพื่อนๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอยู่แล้ววิ่งมาชนฉันทำให้ฉันโกรธและโมโหมากอันนี้เป็นสถานการณ์ที่1 นะคะ

0: เดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากค่ะแต่ดูสถานการณ์ก่อนนะคะสถานการณ์ที่2ค่ะน้องฉีกสมุดระบายสีเจ้าหญิงของฉันฉันโกรธและกรี๊ดจนเกือบจะตีน้องเราไปดูสถานการณ์ที่3กันค่ะสถานการณ์ที่3นะคะครูสั่งให้ทำงานกลุ่มแต่เพื่อนในกลุ่มไม่ฟังความคิดเห็นของเราเราจึงรู้สึกหงุดหงิดโกรธและโมโหง่ายมากนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์ที่4ค่ะน้องอนุบาลวิ่งมาชนฉันจนทำให้น้ำหวานในแก้วที่ถือมาหกหมดเลยทำให้ฉันโกรธมากและสถานการณ์สุดท้ายค่ะคือสถานการณ์ที่5ค่ะเพื่อนดึงเสื้อฉันจนทำให้แขนเสื้อขาดฉันโมโหและโกรธมากเลยค่ะนักเรียนคะอันนี้เป็นสถานการณ์ทั้ง5สถานการณ์นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อออกมาจับฉลากนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอตัวแทนค่ะแต่ละกลุ่มลูกออกมาจับฉลากเลยค่ะกลุ่มที่1ลูกส่งตัวแทนออกมาส่งตัวแทนค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3อยู่ไหนคะกลุ่มที่4กลุ่มที่5หนูจับฉลากค่ะกลุ่มที่1ได้ว่าอะไรคะเดี๋ยวอ่านให้เพื่อนๆปลายทางรับทราบด้วยนะคะว่าหนูได้สถานการณ์อะไรค่ะนักเรียนในห้องนี้อ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะน้องอนุบาล
1: ว
0: ิ่
1: งมาชนฉ
0: ัน จนทำให้น้ำหวาน
1: ในแก้วที
0: ่
1: ถ
0: ือ
1: มา
0: หกหมดเลยทำให้ฉันโกรธมากหนูโชว์ให้กับเพื่อนปลายทางดูด้วยนะคะว่าหนูได้สถานการณ์อะไรนะคะนี่คือกลุ่มที่1 นะคะหนูเชิญเขาด้านในเลยค่ะนักเรียนโชว์ให้กับเพื่อนดูด้วยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยค่ะว่าหนูได้สถานการณ์อะไรนะคะเชิญเขาด้านในค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่4นะคะอ่านหัวข้อตามคุณครูนะคะเพื่อน
1: เพื
0: ่
1: อน
0: ที่กำลังวิ่งเล่นกันอยู่
1: แล้วว
0: ิ่
1: งมาชนฉ
0: ัน ทำให้ฉันโกรธ
1: และโมโหมาก
0: หนูโชว์สถานการณ์ให้กับเพื่อนปลายทางด้วยนะคะลูกเรียบร้อยแล้วค่ะหนูเชิญเข้าด้านในได้เลยค่ะกลุ่มสุดท้ายไม่ต้องเลือกแล้วนะครับนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยนะลูกน้องฉีกสมุดระบายสีเจ้าหญิงของฉัน
1: ฉ
0: ัน
1: โกรธ
0: และกรี๊ดโชว์ให้กับเพื่อนปลายทางดูด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนักเรียนเราจะทำการฝึกซ้อมบทบาทสมมุติกันนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเชิญฝึกซ้อมได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้มีการฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติกันใช่ไหมคะวันนี้เวลาอาจจะไม่พอนะคะคุณครูจะมีการสุ่มเพียง3กลุ่มเท่านั้นค่ะแต่อีก2กลุ่มไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะนักเรียนสามารถไปฝึกซ้อมการแสดงหรือแสดงบทบาทสมมุติกับคุณครูนะคะไหนไหมคะถ้าอยากกลุ่มไหนหนูคิดว่าจะเป็นกลุ่มไหนออกก่อนไม่ต้องเถียงกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ให้นะคะว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่1ในวันนี้ที่จะออกนะคะกลุ่มที่1จะออกในวันนี้ก็คือเพื่อนๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอยู่แล้ววิ่งมาชนฉันทำให้ฉันโกรธและโมโหมากค่ะเป็นของกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภคณัฐสินไทยนะคะชื่อเล่นชื่อน้องต่างๆค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ก

0: หญิงยาราปัตพิบูลชื่อเล่นหนูชื่อบูค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมงคลมัชบูรณ์ครับชื่อเล่นชื่อมาวินครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดัญญาบันติยวรชื่อเล่นชื่อว่าเมนยูครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายณัฐวัฒน์คำเขียวครับชื่อเล่นชื่อน้องอีคิวครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชลธรเลยค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะ
5: เมื่อทุกคนแนะนำตัวเสร็จแล้วทุกคนต้องพูดว่าอะไรคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติกันค่ะ

0: โอ้ยขอโทษไม่เป็นไร
1: จบแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะกลุ่มนี้หนูมีวิธีการระงับความโกรธด้วยวิธีไหนคะเมื่อเพื่อนเดินมาชนหนูอะค่ะ
0: นับ1ถึง10ค่ะ
1: นับ1ถึง10ในใจเหรอคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นับยังไงเอ่ย
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: อ๋อถ้านั้นหนูนับแบบนี้หนูจะรู้สึกใจเย็นขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเมื่อสักครู่เพื่อนได้มีการแสดงบทบาทสมมุติไปแล้วกันใช่ไหมคะกลุ่มนี้แสดงก็คืออะไรคะมีเพื่อนวิ่งมาชนนั่นเองก็เลยทำให้เขาทำไมลูกโกรธหลังจากที่เขาโกรธเขามีวิธีการระงับความโกรธด้วยวิธีไหนคะ
2: น
1: ับ1ถึง10นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่2ของวันนี้กันค่ะว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติกันค่ะกลุ่มที่2ของวันนี้นะคะเพื่อนดึงเสื้อฉันจนทำให้แขนเสื้อขาดฉันโมโหและโกรธมากกลุ่มไหนได้สถานการณ์นี้คะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญกลุ่มที่3ออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิวัฒน์สุขบีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณนิชาชื่อเล่นชื่อเอวาค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพระรัตน์ดุสิตสิทธิพรชื่อเล่นชื่อออบิทครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนาบุญแท้ชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภัสราคงปาชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิสาใต้ตรงเขียนชื่อเล่นชื่อถ้วยฟูค่ะ
6: หลังจากที่แนะนำตัวเสร็จแล้วนักเรียนพูดว่าอะไรคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
6: ถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเราไปชมเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติกันค่ะ

0: ขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไร
2: จบแล้วใช่ไหมคะ
1: แค่นี้เอง
2: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะนักเรียนคะมายืนตรงนี้ค่ะลูกนักเรียนยืนตรงนี้ค่ะคุณครูจะถามนักเรียนสักนิดนึงค่ะ
0: น้อยนะว่าฉันอยู่ตรง
2: เมื่อสักครู่นักเรียนได้แสดงอะไรไปคะแสดงบทบาทสมมุติเรื่องอะไรไปเอ่ย
0: ดึงแขนเพื่อนค่ะ
2: ดึงเสื้อเพื่อนใช่ไหมคะดึงเสื้อเพื่อนจนขาดใช่ไหมคะแล้วคนที่โดนดึงล่ะคะคุณครูอยากจะถามว่าหนูมีวิธียังไงที่จะระงับความโกรธค่ะ
0: นับ1ถึง10ค่ะ
2: นับ1ถึง10ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเรานับ1ถึง10ก็จะทำให้เราใจเย็นลงไหมลูกใจเย็นลงใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเขาด้านในค่ะ
3: กลุ่มนึง
2: เดี๋ยวเชิญนักเรียนนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มกลุ่มที่3ของวันนี้ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะออกมาแสดงบทบาทสมมุติค่ะกลุ่มที่3วันนี้คือน้องอนุบาลวิ่งมาชนฉันจนทำให้น้ำหวานในแก้วที่ถือหกหมดเลยทำให้ฉันโกรธมากกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มที่1เชิญกลุ่มที่1ออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะ

0: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภัชรุทโธชื่อเล่นชื่อหนูแม่ครูค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรันพัชรศิริธารดาชื่อเล่นชื่อบีดครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลพิษชื่อเล่นชื่อน้องหันจ่าค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐธรบุญกวงชื่อเล่นน้องไอดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนทรพันธุ์ภูมิชื่อเล่นชื่อน้องเอเทนครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรัตภักดิ์ไพโรจน์ชื่อเล่นชื่อน้องเต๋อครับ หลังจากที่นักเรียนแนะนำตัวเสร็จแล้วนักเรียนต้องพูดว่าอย่างไรคะ
6: พร้อมที่จะแสดง
5: ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการแสดงบทบาทสมมุติของเพื่อนนี้กันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ขอโทษ
0: ไม่เป็นไรแล้วให้อภัย
4: โอเค
5: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มนี้หนูแสดงบทบาทในเรื่องอะไรคะหนูแสดงบทบาทในเรื่องอะไรคะน้องอนุบาลใช่ไหมคะ
4: ใช่
5: เมื่อสักครู่เด็กผู้ชายก็คือน้องอนุบาลใช่ไหมคะวิ่งมาชนหนูใช่ไหมคะจนน้ำหกใช่ไหมเอ่ยแล้วหนูโกรธไหมคะไม่โกรธทำไมหนูถึงไม่โกรธล่ะคะหนูมีวิธีอะไรที่ทำให้ไม่โกรธคะ
0: นับ1ถึง10ค่ะ
5: นับ1ถึง10ในใจใช่ไหมคะหนูถึงไม่โกรธปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญนักเรียนเข้าด้านในเลยค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เพื่อนได้แสดงบทบาทสมมุติเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไปแล้วทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มนั่นเองนะคะส่วนอีก2กลุ่มนะคะมาแสดงบทบาทสมมุติกับคุณครูนอกเวลานะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปทำใบงานกันนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้มีการแสดงบทบาทสมมุติไปแล้วนะคะนักเรียนคะคุณครูจะอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างในใบงานนะคะนักเรียนต้องฟังคุณครูก่อนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่7นะคะเรื่องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะ2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความว่าสิ่งใดที่นักเรียนควรปฏิบัติและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความว่าสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติค่ะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะ 1. แจกใบงานที่7เรื่องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะ 2. อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟัง 3. เดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูใบงานของเรานะคะใบงานของเราจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกค่ะและใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะส่วนตอนที่2ให้นักเรียนเขียนผลดีของการไม่โกรธผลเสียของการโกรธแล้วก็หงุดหงิดค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานให้นักเรียนด้วยนะคะเราจะได้ทำใบงานไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยนะคะ

0: นักเรียนคะนักเรียนวางดินสอลงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะไปเฉลยใบงานนะคะพร้อมๆกันนะคะหนูวางดินสอแล้วก็สีลงก่อนให้เรียบร้อยแล้วฟังคุณครูก่อนนะคะนักเรียนดูใบงานของเรานะคะว่าหนูทำถูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกหนูก็แก้มันถูกต้องนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมที่จะไปทำพร้อมคุณครูหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะข้อที่1ค่ะหนูนาโยนกระเป๋านักเรียนทิ้งเพราะโกรธที่คุณแม่มารับช้าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะนักเรียนถูกต้องค่ะไม่ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะจินไม่โกรธเพื่อนที่ไม่ชวนไปซื้อไอศกรีมด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะวีนาหงิดและโมโหเพื่อนที่คุยเสียงดังถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องใช่ไหมคะข้อต่อไปค่ะปุ้มปุ้ยไม่เคยโกรธเวลาที่เพื่อนไม่รอทานข้าวด้วยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเอ่ยถูกต้องนะคะต่อไปค่ะน้ำมนต์ใจเย็นและพูดคุยกันด้วยเหตุผลทุกครั้งที่ทำงานกลุ่มถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะผลดีของการไม่โกรธนะคะคือทำให้เพื่อนๆทุกคนรักเราอยากคบอยากเล่นด้วยพ่อแม่ผู้ใหญ่รักเราน้องๆพี่ๆรักเรานั่นเองค่ะผลเสียของการโกรธแล้วก็หงุดหงิดจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะคือไม่มีใครรักไม่มีใครอยากคบด้วยไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนนั่นเองค่ะนักเรียนคะหนูเก็บใบงานลงใต้โต๊ะให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะไปสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนเก็บใบงานให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปบทเรียนกันนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเก็บเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่2ละคะมีคนยังไม่เก็บใบงานไม่เอ่ยลองสำรวจเพื่อนที่อยู่กลุ่มตัวเองสิคะว่าใครยังไม่เก็บใบงานบ้างค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเก็บใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะไปสรุปบทเรียนกันนะคะคุณครูจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนไม่อยากโกรธไม่อยากหงุดหงิดต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4จะตอบนะคะฟังคำถามของคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้านักเรียนไม่อยากโกรธไม่อยากหงุดหงิดนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
2: เป็นคนดีครับ
0: เป็นคนดียังไงคะ
2: คนเป็นคนดีไม่ทำร้ายเพื่อนครับ
0: เป็นคนดีไม่ทำร้ายเพื่อนแล้วสมมุติว่าถ้าเพื่อนมาทำร้ายเราล่ะคะ
2: แล้วก็เจ็บครับ
0: เจ็บแล้วหนูโกรธไหมครับ
2: ไม่โกรธครับ
0: ไม่โกรธทำไมหนูถึงไม่โกรธล่ะครับเพราะหนูมีวิธียังไงเอ่ยที่ทำให้เราไม่โกรธคะฮ
2: ะนับ1ถึง10ครับ
0: นับ1ถึง10ในใจใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่4หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะเราทำไมคะลูกเมื่อเราโกรธหรือโมโหใครเราต้องทำยังไงคะทำใจให้เย็นหายใจเข้าลึกๆนับ1ถึง10นั่นเองและนึกถึงความดีของเพื่อนๆและน้องๆ นั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้สนุกไหมเอ่ยดูเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องบันทึกความดีของชั้น1ค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะในครั้งหน้าก็คือใบกิจกรรมเรื่องบันทึกความดีนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้หนูเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเอ่ยความไม่โกรธใช่ไหมคะ ความไม่โกรธไม่หงุดหงิดหนูมีวิธีทำยังไงที่ทำให้เราไม่โกรธบ้างคะ
3: น
0: ับ1ถึง10ใช่ไหมคะเราจะต้องมีวิธีในการทำให้เราใจเย็นลงนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนโกรธนะคะคุณครูอยากจะฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะทุกคนในห้องนี้และนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนโกรธหรือหงุดหงิดให้นักเรียนนับ1ถึง10ในใจค่ะจะทำให้นักเรียนใจเย็นลงนั่นเองค่ะวันนี้นักเรียนมีอะไรจะถามคุณครูมั้ยคะ
3: ไม
0: ่มีใช่มั้ยคะมีอะไรสงสัยไม่เอ่ย
3: ไม
0: ่มีใช่มั้ยคะถ้าไม่มีเราไปพบกันในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิงพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิงครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิงก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ

0: ผมนี่ขี่คอพ่อโรงเรียนตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำเนี่ยนะเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ 40-50 ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงแล้วปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูนะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปี๊ยกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอาวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่ออกเรือใหญ่เนาะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไปเพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจพัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะเสริมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเท

ได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไประดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1. ประโยชน์ต่อป่าไม้ 2. ประโยชน์ต่อการเกษตร 3. ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลาย

0: ไว้นี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นอ่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักหนึ่งถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยต่อความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงยาแฝกแล้วจะพูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตรงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงนี่สมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปิดไปหมดเลยอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้

0: ร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นพระศกนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราได้เรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้าอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้ไอ้ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: นายมาอยู่ปงดินดำปงดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำมึงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังนี่มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

ในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดเกิน45เมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าละมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

อนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่จะทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ทั้งพุ่นล่ะเพราะว่าก็อยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่ก็เหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vừa lên bỏ.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่ง

0: เขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอสื่อซ้ำใดเขามาเหตุขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำใดนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำใดนะครับสื่อแล้วพอสื่อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะครับเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกระทรวงทางยังเพื่อสนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกัน

0: เหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
2: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
3: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมโสมนัสที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอาน้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมๆมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมโสมนัสนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองกับน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจนขึ้นฟูแต่ขนมโสมนัสจะแตกต่างจากเมอแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขนมโสมนัสทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
1: ี่โสมนัสยินดีค่ะไม่ใช่โสมนัสโสมน
0: ั
1: ส
0: อ๋อแปลว่ายินดีโอ้ยตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อโสมนัสนี่หมายถึงยินดี
1: จ้าจะเป็น

0: มในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
1: หลังจากตีจนเข้ากันดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับ
2: ขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะกร้อชูนิดนึงอันนี้คือตะกร้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
0: เขาเรียกไม้กระทุ้งไข่อ
2: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
0: มันเป็นกรดอ่ะช่วยให้มันกรอบขึ้น
2: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
2: ใส่มะพร้าว
0: มะพร้าวที่เราคั่ว
2: ขาว
0: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
2: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมโสมนัสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิบม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมโสมนัสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมโสมนัสมันคล้ายๆกับเมอแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
0: ใช่ค่ะ
2: เอาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
0: ใช้เตาถ่านถึงใช
2: ้
0: เตาถ่านแล้วก็ใช้ถ่านแผ่นสังกะสีวางบนเตา
2: แล้วก็เอาถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
0: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
2: แล้วก็ถ่านมาวางข้างบน
0: ใช่จะใช้กับมะพร้าวอะค่ะส่วนมากจะใช้
2: โอ้นี่เนียนแล้วหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบ
0: มันแรงไม่ต้องค่ะ
2: แล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
0: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่โสมนัสมันก็เป็นมือแรงอ
2: ่
0: ะ
2: ถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์
0: ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของมีอยู่แล้วค่ะมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
2: แล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเนาะครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ50 องศาประมาณ2ชั่วโมง

0: อันนี้ก็คือขนมโสมนัสที่เสร็จเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ค่ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่แต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช่
0: อืม
1: ค่ะ
0: และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี
1: ่อันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะ
0: แล้วในพี่ต้องให้ผมกินกับน้ำผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้งอย
1: ู่ฉันจะลองติดอยู่เลย
0: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมัมบูรี่พี่อ่ะเป็นมัมบูรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวนี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
1: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
0: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
1: ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเรียกเป็นกล่องเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังถ
0: ้
1: าชานโรงจะเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเดี๋ยวกล่องเนี่ยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เล็กแค่นี้เองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปล่อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
1: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
0: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ศูนย์พึ่งที่จันทบุรี
0: ตอนแรกเอามามันเอามา1เขาเรียกอะไรไม่รู้
1: 1 กล่องแล้วเราก็มาแยกขยาย
0: มาแยกมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงพึ่งหรือเลี้ยงชานโรงเนี่ยเราจำเป็นแบบคนเลี้ยงพึ่งบางทีเขาก็ต้องอยู่ในสวนลำไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ำหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอ่ะสวนพี่มันมีแต่มะกรูดอะไรเงี้ย
1: เกษตรผสมผสานค่ะ
0: ครับ
1: มะกรูดก็มีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปลี
0: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชที่มีรสหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกหัวปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
1: ก็คือหัวปีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แล้วมะนาวมันก็กิน
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
1: ออกเปรี้ยวนิด
0: อ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
1: มันก็จะ
0: เป็นรสกล้วย
1: มันก็จะออกหวาน
2: ชานโรงนะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชานโรงนั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชานโรงมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไ

0: เยอะมาก
1: เฮ้ยไม่รู้จักอ่ะมันตอนนี้มันฤดูนี้มีไหม
0: มีค่ะ
1: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิดว่าพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
0: เอามาแค่รังค่ะ
1: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่า
0: ไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อย
0: มากลัวมากใช่ไหม
1: ต่อยไหมครับ
0: ไม่
1: ต่อยไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
0: ไม่ต่อยต่อยอากาศนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
1: อ๋อ
0: ใช้ปาก
1: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
0: ใช
1: ่ออกกัดนี่ใช้ปาก
0: ใช
1: ่อ๋อถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดูแต่ว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่าเออมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่อ๋อย
0: ผมก็
1: ดีกว่าแหละเออไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
0: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพับริตตัวลังเราขายกิโลละ 3,000 ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได้
1: จริงเหรอแก้แบบแก้ร้อนในได้เหรอพ
0: ี่ได้ๆเดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชนโรงของ
1: กินได้เลยเหรอพี
0: ่ได้เลยค่ะ
1: อันนี้ชิมแบบสดๆจากลังเลยนะคุณผู้ชมโอ้พี่อ๋อยพูดถูกเลยคือกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหล
0: ัง ใช่ๆ
1: มันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่าผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพี่อ๋อยทำไม
0: ของธรรมชาติ
1: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
0: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
1: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
0: และชนรงค์เนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
1: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชนรงค์หนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
0: ใช
1: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
0: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยก็คือต้องไปลักษณะ
1: อ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่ากล่องน่ะต้องปิดให้สนิท
0: ใช่
1: ถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
0: ใช่เขาจะไม่เข้า
1: และการเลี้ยงชานโรงเนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินเน
0: ี่ยมดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวานหมด
1: แล้วพี่มีวิธีทำยังไงให้มดไม่ขึ้น
0: ใช้จาระบีทา
1: อ๋อจาระบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อจาระบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มดมันขึ้นไม่ได้มันเหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได
1: ้นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจาระบีนะ
0: ใช้จาระบีทา
1: จาระบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยอ่ะพี่อ๋อยอย่างนี้ที่เราเห็นว่ามีชานโรงที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่ส่วนไหนมีชานโรงไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็ต้องเป็น
0: อินทรีย
1: ์เป็นอินทรีย์ปลอดสาร
0: ค่ะ
1: ทีนี้พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง

0: อันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นไหมไอ้เหลืองเหลืองปลายปลายเนี่ย
0: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้นะผมไม่รอดแน
1: ่
0: น
1: ี
0: ่ใส่อันนี้อยู
1: ่
0: แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมาก
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ๋อยครับแล้วทำไมชนรงค์ถึงชอบต้นรักแรกพบเป็นพิเศษ
1: ตัวเกสรเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลีบเลี้ยงดอกเนี่ยเป็นสีที่แบบดนใจอะไรอย่างเงี้ยสีมันสี
0: สีอ่อนสีหวานเกสรออกเหลืองเหลืองอ่อนอ่อนเขียวเขียวอ่อนเขาก็จะชอบ
1: เขาก็จะชอบ
0: พี่อ๋อยครับเห็นพี่อ๋อยแบบว่ามีชานรงค์เยอะๆก็น่าจะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะก็คือขายเป็นน้ำผึ้งสดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยคร
1: ับ แปรรูปด้วยค่ะ
0: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีสบู่เหลวสบู่ก้อน
0: ถามนิดนึงว่าอย่างสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะมันมีข้อดียังไงครับ
1: มันทำให้ผิวเนียนนุ่ม
0: ผิวเนียนนุ่ม
1: กลิ่นหอม
0: ประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีกันไหมพี
1: ่แล้วก็เป็นยาหม่อง
0: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
0: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยเอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช
0: ่
1: ค่ะอ๋อ
0: เหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
2: ชานรงค์นั้นให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพอปริสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชานรงค์มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพอปริสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำ

0: ไข่ผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาโพรโพลิสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
1: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
2: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
2: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี
1: ้ถ้าไข่คือเม็ดเล็กๆ
2: ค่ะ
1: อันนี้อย่าไปโดนปล่อยเขาโต
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำผึ้งครับก็คือเอาตะหลิวเอาอะไรก็ได้ขูดเข้าไปอ๋อขูดออกเข้าไปแล้วก็เอามาคั้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โหจริงๆเวลาทำอะไรกับผึ้งนี่ต้องจับกับตัวชนรงค์นี่ต้องเบาๆเนาะต้องใจเย็นๆเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ไปรุนแรงไม่ได้นะนี่ตัวเล็กๆนิดเดียวก็คือตักมาแล้วก็เหมือนกับใส่ตะแกรงคั้นอย่างนี้อันนี้โหคั้นมาได้เยอะเลยระหว่างคั้นไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเราเป็นวิวสวยๆคือจริงแล้วที่สวนของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีปลูกอะไรมากมายจริงแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับ
2: เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามาแล้วนอกจากจะได้ดูสวนแล้วต้องมีของอร่อยให้กินแน่นอน
2: ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารไทยโบราณ
1: อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมชิมไปแล้วขนมอะไรนะ
2: ขนมสมมนัสค
1: ่
2: ะ
1: อย่างนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็มีให้มีให้ชิม
2: ค่ะเป็นอาหารว่างนะ
1: หรือแบบนักท่องเที่ยวมาแบบอยากทำเองได้ไหม
2: สอนให้ด้วยค่ะ
1: ได้ด้วย
2: ค่ะ
1: เอาละครับแล้วคราวนี้เราได้น้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านด้วยวันนี้พี่จะทำอะไรนะครับ
2: วันนี้ก็แกงหมูใบมะดันค่ะ
1: เอาแล้วใบมะดันเอาที่ไหนอ่ะ
2: ที่ต้นเราปลูกไว้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บใบมะดันกันก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นน้ำผึ้งวันนี้ผมขอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นอาหารเหนือครับผมแล้วใบมะดันมันต้องเลือกยังไงอ่ะพี
2: ่เขาเรียกใบเพทราดค่ะ
1: ใบเพทราดคือใบที่ประมาณ 3-4-5 ไม่ใช่ใบแรก
2: ใช่ไม่แก่ไม่ออก
1: นี่นะครับใบเพสลาดก็คือตรงเนี้ย3ใบแรกเนี่ยมันเป็นอ่อนไม่เอาใบเพสลาดเนี่ยประมาณ4 5 6ตรงเนี้ยเอาแล้วพอเลยลงมาประมาณ7 8 9ตรงนี้ก็ไม่เอา
2: โอเค
1: ตรงนี้ถ้ารังเมื่อกี้เดี๋ยวทิ้งไม่เอายอดตรงนี้ไม่เอานี่เหลือแค่นี้ที่เอาอ
2: ัน
1: นี้คือเพสลาดตรงกลาง
2: ใช่ค่ะ
1: ครับประมาณ 4-5 ใบแล้วทําไมต้องใช้ใบเพสลาดครับพี่อ๋อย
2: คือมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะพอดี
1: อ้าวแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาบอกว่าตรงยอดอ่อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอ
2: มันจะไม่เปรี้ยว
1: อ๋อมันไม่ได้เปรี้ยว
2: เราต้องการความเปรี้ยว
1: ต้องการรสเปรี้ยวจากมะดัน
2: ใช่
1: เวลาเราเอาไปแกงเนี่ยมันจะแหลกไปเหมือนลูกมะดันไหมคือลูกมะดันเนี่ยเวลาเอาไปต้มไปอะไรมันจะเละไปเลยนะ
2: อันนี้ไม่เละค่ะ
1: ใบไม่เละ
2: ยังเป็นใบ
1: แต่ว่ามันก็ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมเหมือนกัน
2: ใช่ใ
1: ช่อ๋องั้นแสดงว่าถ้าผมอยากทำพวกแบบปลาทูต้มมะดันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกผมก็ใช้ใบแทนได้เหมือนกันสิ
2: ก็ได้เหมือนกันแต่ความอร่อยจะผิดกันเพราะว่าใบมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าลูก
1: อ๋อลูกมันจะเปรี้ยวมากกว่าต้องแบบเพิ่มมะนาวเพิ่มอะไรเข้าไป
2: ใช่
1: แล้วไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้ไหมพี
2: ่ไม่ได้มันยางมันเยอะ
1: อ๋อยางมันเยอะต้องไปทำให้สุกเท่านั้น
2: ใช่
1: โอเคเดี๋ยวผมช่วยพี่อ๋อยเก็บ
0: ได้ใบมะดันกันมาเยอะพอสมควรแล้วครับก็ถึงเวลาที่พี่อ๋อยจะมาโชว์จานเด็ดให้เราได้ชิมกันจานนี้เลยครับแกงหมูย่างใบมะดัน
1: เริ่มเลยครับพี่อันดับแรกต้องมีพริกแกงก่อน
2: แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่มาโขลกรวมกัน
1: โอเคเอาเริ่มจากพริกลงไปก่อนเลยอันนี้สูตรของแกงหมูมะดันเนี่ยเป็นสูตรของพี่อ๋อยเองที่แบบสืบทอดมาจากที่บ้านใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ก็คือคนโบราณฉลาดเพราะแกงหมูเนี่ยหมูมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เขาก็เอาเปรี้ยวมาตัดมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยน
1: อ๋อซึ่งปกติเวลาคุณกินแกงกะทิส่วนใหญ่คุณจะไม่กินเปรี้ยวเพราะคุณจะนึกว่ากะทิมันบูดแต่พอมันเป็นเปรี้ยวมาดันมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหอม
2: ใช่อ๋อ
1: แล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยฮะพี่อ๋อยถนัดซ้าย
2: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
1: อ๋อเหรอครับผมถึงว่าผมก็เลยถนัดซ้ายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้คุณผู้ชม
2: เราชมตัวเองเกลือเนี่ยช่วยให้น้ำพริกแหลกเลยอันนี้เป็นปลาสลัดป่นนะคะเราก็จะใส
1: ่อันนี้มันเป็นสูตรแบบที่ใครเขาก็ใส่หรือเป็นสูตรเฉพาะของบ้านพี
2: ่บางที่เขาไม่ใส่
1: ใช่ผมก็ไม่เห็นเขาใส่
2: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นสูตรของบ้านพี่อ๋อยต้องมีปลาป่นเป็นปลาเลยนะครับ
2: ปลาสลัดปลาสลัดย่าง
1: โอ้แสดงว่าปลามันเรียนสูง
2: ใช่ใช่มาถึงฉลาด
1: ปลาฉลาดเนี่ยพูดเป็นตลกไปก็จริงแล้วมันคล้ายๆกับปลากายตัวเล็กคุณผู้ชม
2: ใช่
1: ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตามคลองพวกนี้ถ้าสมัยก่อนจะมีเยอะ

0: ใส่หางกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกอ่ะเนาะผัดพริกแกงกับกะทิให้พริกแกงสุก
1: สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอเราก็หั่นหมูรอ
0: หั่นหมูรอทำไมหมูพี่มันหน้าตาแปลกๆคร
1: ับ อันนี้เป็นหมูป่าค่ะ
0: คือถ้าเป็นแกงหมูธรรมดานี่ต้องเป็นหมูป่า
1: ใช่หนังจะกรุบๆ
0: อันนี้เอาไปลวกมาแล้ว
1: ค่ะพอหอมแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ลงไประหว่างที่รอเราก็เด็ดใบมะดัน
0: อ๋อใช้ฉีกๆเอาเลย
1: ใช่ๆ
0: ฉีกง่ายๆอ๋อเหมือนใบมะกรูดไม่เอาแกนกลาง
1: นั่นแหละแกนกลางมันจะแข็ง
0: ก็คือผัดจนให้มันแบบเกลียมๆหน่อยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
1: แล้วก็รอให้เดือด
0: เมื่อกี้หมูที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมูที่สุกแล้วคือพี่เอาไปทำอะไรมาครับ
1: ก็คือเอาไปย่างก่อน
0: อ๋อไปย่างก่อน
1: ย่างให้หอมค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงเพราะว่าหมูป่าหนังมันจะเหนียวช่วงที่รอนี่เราก็ใส่เบอร์มาดันไปเลยนะคะเพื่อจะให้ความเปรี้ยวมันออก
0: จะบอกอุปสรรคในการทำอาหารอย่างหนึ่งตอนนี้คือเวลาใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
1: เป็น
0: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
1: ใช่
0: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมาดันอะ
1: กลิ่นมาดันใช่ไหม
0: ด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
1: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับหัวละพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
0: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
1: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานนึงแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือนะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดนึงเพื่อให้ผิวด้านน่องมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปอบเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปครับฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้พอเราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงฮังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินเนี่ยหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีก็แล้วแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่แล้วครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแดงพริกแกงจะไหม้นะครับ ใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงทะเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเรามาชิมแล้วอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับตุ๋นไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อย
2: หลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงฮังเลน้ำผึ้งครับ
0: ขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมมังโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันดันมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆกลิ่นมะดัน
1: มะดัน
0: คือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงยังบอกไม่ถูกขึ้นมาเลย
1: เรียกน้ำย่อย
0: อร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบๆแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันอ่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
1: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
0: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
1: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
0: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
1: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
0: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละ
1: ใช
0: ่แต่เราปรับเอารสแกงไทยลงไปที่ผมทำมันนี้นะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลาเราเจออาหารประเภทไก่อบมันก็จะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งน่ะมันเข้ากันแล้วบังเอิญเคยรู้จักว่ามันมีแกงฮังเลสูตรน้ำผึ้งอยู่ก็เลยลองเอามารวมกันผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้พี่อ๋อยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ว่าเราสามารถทำไก่อบกับน้ำแกงในแบบไทยๆได้แล้วปกติพี่อ่ะเคยกินแกงที่ใส่น้ำผึ้งมาก่อนหรือเปล่า
1: ปกติไม่เคย
0: แล้วพอกินแล้วเป็นไง
1: มันหอมอ่ะหอมนุ่มนวลหอมละมุนนุ่มนวล
0: คือเวลาเรากินแกงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าทุกคนก็จะบอกว่าเวลากินแกงต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะมันหอม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคุณทำแกงแล้วใช้น้ำผึ้งนะผมจะบอกว่ามันหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชนโรงนะครับผมแล้วก็สิ่งนึงที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไง
2: นี่นะครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

0: ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมเวลาใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดย

0: ขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาด
0: ใช่
1: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
1: ทุกครั้งเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีทายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
4: ทำไมล่ะครับ
5: เพราะเราชวนมาแพ็กเกจอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ยคร
3: ับ
5: อ
3: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
5: ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะครับ
5: ทำได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
3: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
5: ได้คร
3: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
6: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดู

0: หน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: มันจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางท
1: ี
2: ก็ได
1: ้
2: มาจากโรงแรม
0: ที่เขาให้น้ำเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเป็นอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
0: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
0: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
3: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
3: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
3: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
0: ่
3: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: ี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมัน

0: พี่ก็บอกภูมิแบบนี้เออตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
0: เรื่องใช
1: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเนี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทําตามในกับเรา
0: เออเราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเออเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจําเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเบย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
2: is an alternative to plastic wrap.It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic, and I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: For example, you are cooking at home, especially for single people. Maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
2: Oh, แตงโม แตงโม เจ้า
1: แตงโม เจ้า นี่
2: Would you like some?
1: ครับ Can I try this one?
2: Sure.
1: Okay. นี่นะฮะ แตงโม นะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความ ชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them you cannot put hot things in because it's very natural beeswax will melt at 60 degrees celsius so you cannot put like really hot things in there
1: and is it danger to eat if the beeswax wrap
2: actually not yeah
1: because it's natural
2: it's natural
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2พลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
4: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
4: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
4: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
4: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
4: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
4: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุ่ยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
4: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
4: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิ้นของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
4: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
4: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
4: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
4: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับ
4: ใช่
1: คือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
4: ถูกต้อง
1: ผมคิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
2: ะใหญ
1: ่
2: กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
2: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
2: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
2: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
2: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
2: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์โมงทางช่อง DLTV
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV

0: ิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วัน
1: ที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะบัวที่สามขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ

0: ตัวนึงแล้วนะครับนี่ขึ้นมานะครับมีความเบสโบเลอร์เลยนะครับ 2-3 ตัวขึ้นมานี่นะฮะ
1: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
0: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบังปลาพองนะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
0: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่มองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลกอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่แล้วครับผม
0: มาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
1: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
2: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ไหนได้อ
0: ะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
0: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
0: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5ชั่วโมง
0: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่าเลย
0: ไปเลย
2: ม
0: ัน
2: เน่าใช้ไปหน่อย
0: แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: ทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ยปูม้า
3: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือน

0: ปลาพอง
1: คือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
2: ค่ะค
1: ่ะแต่เราบ้านเราก็เอามากินได
2: ้ค่ะเอาไปตำมาค่ะเอาไปเกงค
1: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
2: ้
1: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
2: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
1: เหรอ
2: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
1: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
2: ใช้
1: ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
2: มันไม่มีเยื่อเลย
1: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
2: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่ว่ามันมีกลิ่นเกินมันไม่มีมีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
1: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
2: ใช่ใช่ซักไม่ได
1: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ปลายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งคงอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นๆชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมาที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
1: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช่
1: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
1: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
1: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช่
1: พริกแกงต้องถึงๆ
4: ใช่
1: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
4: ได้ที่เลย
1: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้นะคะใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
4: ้ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
4: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องก็หากับข้าวไม่ได
1: ้
4: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรง
1: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
4: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: เป็นแบบนี้แล้ว

0: ลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
1: แล้วคุณเทินดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
1: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
0: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
1: ิ
0: อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
1: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: ตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม
2: ขั้นตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
1: แล้วก็
0: ตามด้วย
1: เครื่องแกง
0: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
1: ใช่ไหมครับปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
1: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
1: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมันหรอ
1: ใช่ค่ะสองคืนหรือว่าสามคืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
1: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
1: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
1: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
1: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
1: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
1: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
1: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: ว่ามันเป็นยังไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
1: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มานะครับใส่ปลาลงไปนะครับ

พอใส่ปลาลงไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นกระพริบเดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1 วันนะครับจะเหมือน

0: ลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะครับ
1: พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: พวกไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ชู้บางเบาไม่ได
0: ้พวกก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอม
2: รินทร์ทีวีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาญและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว70พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงาน ครงการหลวงน
1: ะ
2: ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค
2: ่ะพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเรานะมาเยี่ยมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านพระราชทานนโยบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่า นี่คือพระบรมราชบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชบายสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่สามเรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนา
1: อ
2: ันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึ้งเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชจะนำปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนน
1: ะ
2: ครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
2: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
2: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราน่ะได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
2: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
2: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
2: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้อะไรเรื่องการตลาดเพราะอาจารย์หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเขาจะไปขายให้ใคร
1: ค่ะ
2: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
2: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยนั่นมูลที่การหลวงก็ไป นะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหัวท่านประธานเมื่อไรอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิองค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพระท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
2: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระองค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชาตินาการที่เบสมหาภูเบศมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์

0: 2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ถึงถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้แบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเมเยอร์พืชนะคะห้องนี้

0: เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่ค่ะทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
1: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได้สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าเราลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์

0: แบคทีเรียของโครงกระหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงเชียวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
0: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
1: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่ายสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
1: ค่ะ
2: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเนื่องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
2: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่วันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการหลวงต่อไปครับ
3: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการ

0: ันระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่จักว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

เด็ดที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติ3แนวทางคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยคำนึงถึงความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนของมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งพระสกนิกรได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา

ามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรและพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกๆท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันทรงใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรทรงใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเปลี่ยนสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงวันนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทาง

ใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้ง2แขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรลดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

ากโลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนมชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้การยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดินด้วยเดชะพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณจากน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิริยอุตสาหะพระราชดำริสู่พระราชกิจทางมวลอันเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์รวมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินไทยคนไทยและมนุษยชาติตลอดกาลไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไร้ย่ำยามรอยพระบาทเคยญาตรารอยพระบาทญาตราจารจารึกน้อมสำนึกผนึกในไทยทั่วหน้า70ปีที่พ่อหลวงปวงประชาทรงงานหนักตลอดมาเพื่อคนไทยสุดจะร้อยถ้อยคำสรรเสริญเพราะพระคุณทะเกินจะกล่าวได้ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปตราตรึงในหัวใจมั่นลูกสัญญาจักสืบสารปณิธานงานพ่อสอนคนดินน้ำป่านาคอนพิทักษาจักสืบศาสตร์พระราชปรัชญาไปจนกว่าลูกสิ้นลมหายใจขอบำเพ็ญภิริยาทำหน้าที่เป็นกตะเวทีมิหวั่นไหวลูกจะเปลี่ยนความคิดถึงความอาลัยเป็นพลังประเทศไทยทุกทิศทางขอบูชาฝ่าธุลีเหนือชีวิตทรงสถิตทิพไทยสวัยสว่าพ่อเหนือหัวอยู่กลางใจไม่จืดจางขอทรงวางพระไทยในแผ่นดินขอทรงวางพระไทยในแผ่นดิน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนำเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียน

0: ไปทําให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเรทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆนี่มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
1: ส่วนนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวรบธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราเนี่ยจะมีงานสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการซีโร่เวสต์ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไป

0: เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EECนะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลัก S curve new S curve นะฮะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารในประการแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได
1: ้วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพัชจำติวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเลย์มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดเราก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไป

0: พูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6 เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6 กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาก็ทำบ้านทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6 อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3 มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชุมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แต่เธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตร ที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king king มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที
0: ่สี
1: ่โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ประจบเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง
1: สิ่ง

0: แผนแล้วก็อ่ะลูกต้องทําอะไรลูกต้องทําอันนั้นลูกทํานี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนๆนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
1: อ
0: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ย เพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่า

0: ขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่ผมสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: คุ
0: ณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
0: ม
1: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะ
0: คะ
1: หมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในสุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: กลัว
1: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
0: ื่
1: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
0: ้
1: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลย
0: ค
1: ือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติ

0: ฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปผ่านสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนเนี้ยพอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุน
2: ของการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
3: บุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00
1: น.ฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอมเต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
1: โอ้โหมาเป็น
2: ฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้เราจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
1: นาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
1: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่ง
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด
5: มั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใส

0: แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าความรู้รู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV

าตพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยักมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วน

ซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ

0: สำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30ไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลข
1: หรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ
5: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
6: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
7: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
8: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด
9: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
10: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร
1: ์ขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
5: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
6: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
7: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
8: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและ
11: แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: พบกับการกลับมาอีกครั้ง
1: ต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮม

0: ยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4

0: พอเพียงพึ่ง
1: และออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้

0: ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี
1: ่นะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8บาท8บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
0: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
1: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชา
2: ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มีบีก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านน่ะจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู
0: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้
1: ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันหมกคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะ

0: รานจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูกาลการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วน
1: ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

0: เลยทีเดียว
1: จากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและ
2: เพราะไม่มีทาสีแห่งหนึ่งแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้นมาจากหีบกลิ่นเหม็นหลัง
3: ๆเวนั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราช
4: สมมติถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำการบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
5: ครับ
4: ว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
5: พนักงานก็จะไม่มี
4: พนักงานจะไม่รู้สึกอยากลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
5: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
4: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละพลังบวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละปรากฏว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบนึงปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัท
5: ใช
4: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินใหม่ปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดแต่ไม่เข้าใจเหรอว่านั่นน่ะคือจิตอาสา
5: ตีความกันไม่ถูกอีกละ
4: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
5: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
4: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่ง
5: ครับ
4: ตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
5: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
4: เอาตัวเองก่อน
5: ครับ
4: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอบในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูเราอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
5: ครับ
4: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเขาจะอันนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจทีมบริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ CSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น Image Maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ผิดมันก็

0: ได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
1: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
0: ใช่ครับ
1: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้ย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถามซ้ำเข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
1: วันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไป

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมนึงที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแต่พุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนเพื่อเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบเนี้ยมันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่เขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากมาไข้ควรว่าโอ้โหเรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเราเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าอันนี้ข้ามโยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตมาคิดนะว่าอายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
1: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
0: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุข
1: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
0: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหม
2: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
3: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
2: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
1: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
3: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
0: ใช้สามส่วนเก็บหนึ่งส่วนก็ได้นะเป็นสุข
1: ค่ะพี่ร่มเย็น

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้น

0: ยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ท่านได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจครับที่พ้นมาสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระราณาไม่แข็งแรงยิ่งนั้นครับเป็นกลุ่มโพลงชัยของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้หาพัน6,000ก็แก่ควบมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำเม็ดไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเขาเนาะเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พร้อมขายได้พร้อมมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำมึงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็

0: เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
2: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับซิแม่นครับเอาแพ้ลงไปเลยซิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ้นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่า

0: 10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: ชุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลือกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

แล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วินหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: ปีนขึ้นยังไง
2: ฮะเดี๋ยว

อนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ทั้งพุ่นล่ะเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Böyle bak.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขา
2: ไปจะไปเดินไปจะไปเดิน

0: ทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
1: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำไรเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไรนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไรนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
0: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

0: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
1: What's the matter?

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นชิ้นขากิฟช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ส่วนทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่ระวังเตี๊ยขาบ่อนี่ว่าง
0: มาก่อนระวังไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมโสมนัสที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอาน้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมๆมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมโสมนัสนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองกับน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจน

0: ขึ้นฟูแต่ขนมสมนัสจะแตกต่างจากมือแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขนมสมนัสทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
2: ี่สมนัสยินดีค่ะไม่ใช
1: ่
2: สมน
1: ั
2: สโสมน
1: ั
2: สอ๋อ
1: แปลว่ายินดีโอ้ยตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อสมนัสนี่หมายถึงยินดี
2: จ้าจะเป็นขนมในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
0: หลังจากตีจนกระดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับ
1: ขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะกร้อชูนิดนึงอันนี้คือตะกร้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
2: เขาเรียกไม้กระทุ้งไข่อ
1: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
2: มันเป็นกรดอะช่วยให้มันกรอบขึ้น
1: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
2: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
1: ใส่มะพร้าว
2: มะพร้าวที่เราคั่ว
1: ขาว
2: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
1: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมสมนัสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิบม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมสมนัสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมสมนัสมันคล้ายๆกับมือแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
2: ใช้เตาถ่านผิง
1: ใ
2: ช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ถ่านแผ่นสังกะสีวางบนเตา
1: แล้วก็เอาถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
2: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
1: แล้วก็ถ่านมาวางข้างบน
2: ใช่จะใช้กับมะพร้าวอะค่ะส่วนมากจะใช้
1: โอ้นี่เนียนแล้วอ๋อหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบมันแรง
2: ไม่ต้อง
1: แล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรงี้มีไหมครับ
2: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่สมนัสมันก็เป็นมือแรงอะ
1: ถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์
2: ใช่ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วอะมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
1: แต่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ50 องศาประมาณ2 ชั่วโมง

0: อันนี้ก็คือขนมสมนัติที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่แต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช
0: ่และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี
1: ่อันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะ
0: แล้วในพี่ต้องให้ผมกินกับน้ำผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้งอย
1: ู่ฉันจะลองติดอยู่เลย
0: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมัมบูรี่พี่อ่ะเป็นมัมบูรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวนี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
1: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
0: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
1: ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเรียกเป็นกล่องเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังถ้าชานโรงจะเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเดี๋ยวกล่องเนี่ยเหรอ
1: ใช่
0: เล็กแค่นี้เองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ๋อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
1: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
0: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ศูนย์พึ่งที่จันทบุรี
0: ตอนแรกเอามา1เค้าเรียกอะไรไม่รู้
1: 1 กล่องแล้วเราก็มาแยก
0: มันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงพึ่งหรือเลี้ยงชานโรงเนี่ยเราจําเป็นแบบอ่ะคนเลี้ยงพึ่งบางทีเค้าก็ต้องอยู่ในสวนลําไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ําหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอ่ะสวนพี่มันมีแต่เนี่ยมะกรูดอะไรเงี้ย
1: เกษตรผสมผสานค่ะ
0: ครับ
1: มะกรูดก็มีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปลี
0: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็น

0: พืชที่มีรสหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกหูปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
1: ก็คือหูปีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แล้วมะนาวมันก็กิน
1: กินค่ะ
0: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
1: ออกเปรี้ยวนิดนิด
0: อ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
1: มันก็จะ
0: เป็นรสกล้วย
1: มันก็จะออกหวาน
2: ชันโดรงนะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชันโดรงนั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชันโดรงมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้โพรงใต้ดินตามบ้านเรือนและที่สำคัญนะครับชันโดรงมีบทบาทในการช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรช่วยให้พืชติดผลมากขึ้นนั่นเองครับ
1: แล้วก็ดอกที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกรักแรกพบจะตอมเต็มเลยเพราะเกสรรักแรกพบ เยอะมาก
0: ดอกรักหรือดอกรักดอกรักแรกพบดอกรักเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: ไม่เหมือนด้วย
1: ใช่ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เกสรเป็นกำมะหยี่แล้วก็เยอะมาก
0: เฮ้ยไม่รู้จักอ่ะมันตอนนี้มันฤดูนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิดว่าพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
1: เอามาแค่รังค่ะ
0: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่าม
1: ันอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อยแล้ว
1: กลัวมากใช่ไหม
0: ต่อยไหมครับ
1: ไม่
0: ต่อยไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
1: ไม่ต่อย
0: ต่อย
1: ต่อยกัดนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
0: อ๋อ
1: ใช้ปาก
0: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
1: ใช
0: ่กัดนี่ใช้ปาก
1: ใช
0: ่อ๋อถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดูแต่ว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่า
1: เจ็บกว่า
0: เออมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่หอย
1: ไม่เจ็บ
0: ผมก็ดีก่อนละเออไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
1: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพระปริตตัวลังเราขายกิโลละ 3,000 ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได
0: ้จริงเหรอแก้แบบแก้ร้อนในได้เหรอพ
1: ี่ได้เดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชนโรงของ
0: กินได้เลยเหรอพี
1: ่ได้เลยค่ะ
0: อันนี้ชิมแบบสดๆจากลังเลยนะคุณผู้ชมพี่อ๋อยพูดถูกเลยคือกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหล
1: ัง ใช่
0: มันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่าผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพี่อ๋อยทำไม
1: ของธรรมชาติ
0: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
1: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
0: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
1: และชันโรงเนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
0: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชันโรงหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
1: ใช
0: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
1: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยก็คือต้องไปลักษณะ
0: อ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่ากล่องอ่ะต้องปิดให้สนิทถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
1: ใช่เขาจะไม่เข้า
0: และการเลี้ยงชันโดรงเนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินอะไรอย่าง
1: นี้มดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวานหมด
0: หรือพี่มีวิธีทำยังไงมดไม่ขึ้น
1: ใช้จาระบีทา
0: อ๋อจาระบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อจาระบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่าง
1: เงี้ยมดมันขึ้นไม่ได้มันเหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได
0: ้นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจาระบีนะ
1: ใช้จาระบีทา
0: จาระบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยถามพี่อ๋อยอย่างนี้ที่เราเห็นว่ามีชันโดรงที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่สวนไหนมีชันโดรงไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็ต้องเป็น
1: อินทรีย
0: ์เป็นอินทรีย์ปลอดสาร
1: ค่ะ
0: ทีนี้พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้แล้วมันเป็นยังไง

0: อันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นไหมไอ้เหลืองๆปลายๆเนี่ย
0: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้นะผมไม่รอดแน
1: ่
0: นี่ใส่อันนี้อยู
1: ่
0: แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมากประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีไหมพี
1: ่แล้วก็เป็นยาหม่อง
0: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
0: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยก็เอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช
0: ่
1: ค่ะอ๋อ
0: เหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
2: ชานรงค์นั้น

0: ให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพ็อปพอลิสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชันนโรงมีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพ็อปพอลิสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำลายผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาพ็อปพอลิสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
1: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
2: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
2: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี
1: ้ถ้าไข่คือเม็ดเล็กๆ
2: ค่ะ
1: อันนี้อย่าไปโดนปล่อยเขาโต
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำผึ้งครับก็คือเอาตะหลิวเอาอะไรก็ได้ขูดเข้าไป
2: อ
1: ๋อขูดออกเข้าไปแล้วก็เอามาคั้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โหจริงๆเวลาทำอะไรกับผึ้งนี่ต้องจับกับตัวชันนโรงนี่ต้องเบาๆเนาะต้องใจเย็นๆเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ไปรุนแรงไม่ได้นะนี่ตัวเล็กๆนิดเดียวก็คือตักมาแล้วก็เหมือนกับใส่ตะแกรงคั้นอย่างนี้อันนี้โหคั้นมาได้เยอะเลยระหว่างคั้นไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเราเป็นวิวสวยๆคือจริงแล้วที่สวนของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีปลูกอะไรมากมายจริงแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถูกไหมคร
2: ับเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2: ใช่ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามาแล้วนอกจากจะได้ดูสวนแล้วต้องมีของอร่อยให้กินแน่นอน
2: ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารไทยโบราณ
1: อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมชิมไปแล้วขนมอะไรนะ
2: ขนมสมมนัสค
1: ่
2: ะ
1: อย่างนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็มีให้มีให้ชิม
2: ค่ะเป็นอาหารว่างนะ
1: หรือแบบนักท่องเที่ยวแบบอยากทำเองได้ไหม
2: สอนให้ด้วยค่ะ
1: ได้ด้วย
2: ค่ะ
1: เอาละครับแล้วคราวนี้เราได้น้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านด้วยวันนี้พี่จะทำอะไรนะครับ
2: วันนี้ก็แกงหมูใบมะดันค่ะ
1: เอาแล้วใบมะดันเอาที่ไหนอ่ะ
2: ที่ต้นเราปลูกไว้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บใบมะดันกันก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นน้ำผึ้งวันนี้ผมขอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นอาหารเหนือครับผมแล้วใบมะดันมันต้องเลือกยังไงอ่ะพี
2: ่เขาเรียกใบเพทลาดค่ะ
1: ใบเพทลาดคือใบที่ประมาณ 3-4-5 ไม่ใช่ใบแรก
2: ใช่ไม่แก่ไม่ออก
1: นี่นะครับใบเพสลัดก็คือตรงเนี้ย3ใบแรกเนี่ยมันเป็นอ่อนไม่เอาใบเพสลัดเนี่ยประมาณ4 5 6ตรงเนี้ยเอา
2: ค่ะ
1: แล้วพอเลยลงมาประมาณ7 8 9ตรงนี้ก็ไม่เอา
2: ไม่เอาแก
1: ่ตรงนี้ถ้ารังเมื่อกี้เดี๋ยวทิ้งไม่เอา
2: อ
1: ยอดตรงนี้ไม่เอานี่เหลือแค่นี้ที่เอาอ
2: ัน
1: นี้คือเพสลัดตรงกลาง
2: ใช่ค่ะ
1: ครับประมาณ4ถึง5ใบแล้วทําไมต้องใช้ใบเพสลัดครับพี่อ๋อย
2: คือมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะพอดี
1: อ้าวแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาบอกว่าตรงยอดอ่อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอ
2: มันจะไม่เปรี้ยว
1: อ๋อมันไม่ได้เปรี้ยว
2: เราต้องการความเปรี้ยว
1: ต้องการรสเปรี้ยวจากมะดัน
2: ใช่
1: เวลาเราเอาไปแกงเนี่ยมันจะแหลกไปเหมือนลูกมะดันไหมคือลูกมะดันเนี่ยเวลาเอาไปต้มไปอะไรมันจะเละไปเลยนะ
2: อันนี้ไม่เละค่ะ
1: ใบไม่เละ
2: ยังเป็นใบ
1: แต่ว่ามันก็ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมเหมือนกัน
2: ใช่ใ
1: ช่อ๋องั้นแสดงว่าถ้าผมอยากทำพวกแบบปลาทูต้มมะดันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกผมก็ใช้ใบแทนได้เหมือนกันสิ
2: ก็ได้เหมือนกันแต่ความอร่อยจะผิดกันเพราะว่าใบมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าลูก
1: อ๋อลูกมันจะเปรี้ยวมากกว่าต้องแบบเพิ่มมะนาวเพิ่มอะไรเข้าไป
2: ใช
1: ่แล้วไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้ไหมพี
2: ่ไม่ได้มันยางมันเยอะ
1: อ๋อยางมันเยอะต้องไปทำให้สุกเท่านั้น
2: ใช่
1: โอเคงั้นเดี๋ยวผมช่วยพี่อ๋อยเก็บ
0: ได้ใบมะดันกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่พี่อ๋อยจะมาโชว์จานเด็ดให้เราได้ชิมกันจานนี้เลยครับแกงหมูย่างใบมะดัน
1: เริ่มเลยครับพี่อาจต้องมีพริกแกงก่อน
2: แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่มาโขลกรวมกัน
1: โอเคเอาเริ่มจากพริกลงไปก่อนเลยอันนี้สูตรของแกงหมูมะดันเนี่ยเป็นสูตรของพี่อ๋อยเองที่แบบสืบทอดมาจากที่บ้านใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ก็คือคนโบราณฉลาดเพราะแกงหมูเนี่ยหมูมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เขาก็เอาเปรี้ยวมาตัดมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยน
1: อ๋อซึ่งปกติเวลาคุณกินแกงกะทิส่วนใหญ่คุณจะไม่กินเปรี้ยวเพราะคุณจะนึกว่ากะทิมันบูดแต่พอมันเป็นเปรี้ยวมาดันมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหอม
2: ใช
1: ่อ๋อแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยฮะพี่อ๋อยถนัดซ้าย
2: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
1: อ๋อเหรอครับผมถึงว่าผมก็เลยถนัดซ้ายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้คุณผู้ชม
2: เราชมตัวเองเกลือเนี่ยช่วยให้น้ำพริกแหลกเลย

0: อันนี้เป็นปลาสลัดป่นนะคะเราก็จะใส
1: ่อันนี้มันเป็นสูตรแบบที่ใครเขาก็ใส่หรือเป็นสูตรเฉพาะของบ้านพี
0: ่บางที่เขาไม่ใส่
1: ใช่ผมก็ไม่เห็นเขาใส่
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเป็นสูตรของบ้านพี่อ๋อยต้องมีปลาป่นเป็นปลาเลยนะครับ
0: ปลาสลัดปลาสลัด
1: โอ้แสดงว่าปลามันเรียนสูง
0: ใช่ใช่มาถึงฉลาด
1: ปลาฉลาดเนี่ยพูดเป็นตลกไปก็จริงแล้วมันคล้ายๆกับปลากายตัวเล็กคุณผู้ชม
0: ใช่
1: ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตามคลองพวกนี้ถ้าสมัยก่อนจะมีเยอะใส่หางกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกกันเนาะผัดพริกแกงกับกะทิให้พริกแกงสุก
0: สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอเราก็หั่นหมูรอ
1: หั่นหมูรอทำไมหมูพี่มันหน้าตาแปลกๆคร
0: ับอันนี้เป็นหมูป่าค่ะ
1: คือถ้าเป็นแกงหมูบดานี้ต้องเป็นหมูป่า
0: ใช่หนัง
1: อร่อย
0: หนังจะกรุบกรุบ
1: อันนี้เอาไปลวกมาแล้ว
0: ค่ะพอหอมแล้วเราก็จะค่อยๆใส่หมูลงไประหว่างที่เราก็เด็ดใบมะดัน
1: อ๋อใช้ฉีกๆเอาเลย
0: ใช่ๆ
1: ฉีกง่ายๆอ๋อเหมือนใบมะกรูดไม่เอาแกนกลาง
0: นั่นแหละนั่นแหละแกนกลางมันจะแข็ง
1: ก็คือผัดจนให้มันแบบเกลี่ยๆหน่อยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
0: แล้วก็รอให้เดือด
1: เมื่อกี้หมูที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมูที่สุกแล้วคือพี่เอาไปทำอะไรมาครับ
0: ก็คือเอาไปย่างก่อน
1: อ๋อไปย่างก่อน
0: ย่างให้หอมค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงเพราะว่าหมูป่าหนังมันจะเหนียวช่วงที่รอนี่เราก็ใส่ใบมะดันไปเลยนะคะเพื่อจะให้ความเปรี้ยวมันออก
1: จะบอกอุปสรรคในการทำอาหารอย่างหนึ่งตอนนี้คือเวลาใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
0: เป็น
1: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
0: ใช่
1: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมะดันอะ
0: กลิ่นมะดันใช่ไหม
1: รสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
0: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับหัวละพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
1: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
0: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
1: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานหนึ่งแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือนะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดหนึ่งเพื่อให้ผิวด้านน่องมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปครับฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้พอเราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงฮังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินเนี่ยหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีก็แล้วแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผม ัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะครับใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงทะเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยๆพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเรามาชิมแล้วอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับตุ๋นไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยหลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงฮังเลน้ำผึ้งครับขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมของโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันดันมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆอ่ะกลิ่นมะดัน
0: มะดัน
1: คือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงยังบอกไม่ถูกขึ้นมาเลย
0: เรียกน้ำย่อย
1: อันนี้อร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบๆแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันอ่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
0: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
1: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
0: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
1: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
0: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
1: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละ
0: ใช
1: ่แต่เราปรับเอารสแกงไทยลงไปที่ผมทำมันนี้นะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลาเราเจออาหารประเภทไก่อบมันก็จะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งน่ะมันเข้ากันแล้วบังเอิญเคยรู้จักว่ามันมีแกงฮังเลสูตรน้ำผึ้งอยู่ก็เลยลองเอามารวมกันผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้พี่อ๋อยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ว่าเราสามารถทำไก่อบกับน้ำแกงในแบบไทยๆได้แล้วปกติพี่อ่ะเคยกินแกงที่ใส่น้ำผึ้งมาก่อนหรือเปล่า
0: ปกติไม่เคย
1: แล้วพอกินแล้วเป็นไง
0: มันหอมอ่ะหอมนุ่มนวลหอมละมุนนุ่มนวล
1: คือเวลาเรากินแกงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าทุกคนก็จะบอกว่าเวลาแกงต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะมันหอม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าคุณทำแกงแล้วใช้น้ำผึ้งนะผมจะบอกว่ามันหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชันโรงนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไง
2: นี่นะครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
2: มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็นี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมเวลาใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่

0: ถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
1: เขามีหลายไซส
0: ์ใช
1: ่
0: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
1: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: ตอนนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช
2: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปก

0: ตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมวลแน่นพอเช่นเราแบบนี้อีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
3: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
0: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุงกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
3: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
0: ิ่
3: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงเพราะเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทําการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียว

0: ริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่เป็นนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่องทุกเรื่องเลย
1: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามเลยกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and. A long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it, and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax, and then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
1: How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
4: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
4: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit. Oh,
4: Tango.

0: แตงโมเจ้า
1: แตงโมเจ้านี่
0: ค่ะ
1: น
0: ี่อ๋อ Would you like some
1: ครับ Can I try this one
0: Sure
1: โอเคนี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit
0: Yes it's really good for fruit so The product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax and mm-hmm. actually beeswax is an amazing it's really good for your food actually
1: mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village so now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them you cannot put hot things in because it's very natural beeswax will melt at 60 degrees celsius so you cannot put like really hot things in there
1: and is it danger to eat if the beeswax wrap
0: actually not
1: mm-hmm.
0: yeah
1: because it's natural
0: it's natural
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเน
1: า
3: ะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่า

0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอา VLAP ที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B-Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B-Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่หรือจะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จัมโบ
0: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB-Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B-Wax Wrap can help our society?
2: I think the B-Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap you know you can't see it if you see a water bottle you can see it floating on the ocean right and that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem
1: how much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap
2: I think so I asked my friends with families like how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen and they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year so we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะปูที่สามขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากเลยครับ
3: นี่ขึ้นมานะครับมีความเปรตเลอร์เลยนะครับ2-3 ตัวขึ้นมานี่นะฮะ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพอง
2: นะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาพอง
2: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4 วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยผิวตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
2: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
2: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
4: ครับ
2: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
4: ไหนได้
2: อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
4: ใช
2: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
4: มีกลิ่นแล้ว
2: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
4: ใช่ปลาพองเอาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
2: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
4: ็อ๋อเนื้ออร่อย
2: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ
3: แล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
4: ้ประมาณก็4-5 ชั่วโมง
3: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
4: ตายแล้ว
3: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
4: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
3: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
4: เลย
3: ไปเลยอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ใช่ไหม
3: แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องอืดเอาไปทำได้
4: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: ปูม้าหมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปทำมาค่ะเอาไปเกณฑ์คั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอ้วนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: หรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาโป่งตาม
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนหืมกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได้
0: หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่ม
0: ี
1: เย
0: ื่อ
1: เลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่
0: ว่
1: าม
0: ัน
1: มีกลิ่นเกินมันไม่มีเน
0: ื้
1: อแล้ว
0: แบบ
1: นี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันนี้อย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุกๆหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
5: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
5: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
5: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
5: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
5: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับในตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
4: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก

0: ่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
2: ได้ที่เลย
1: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้นะครับใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
2: ้ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
2: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมี
1: ลมแรงใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
2: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับมาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
2: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
2: จะเอาไปทิ้งขว้างจะเหรอ
1: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
2: ิใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
2: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
0: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
0: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
1: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
1: โอเคครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ้านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
2: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
2: ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
2: ใส่เลยจ้ะ
0: ตอนนี้นะครับเราเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
2: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
2: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
2: ใช่
1: เอาอย่างนี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
2: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อน แต่ไม่มีกลิ่นแบบ
2: ใช่
1: ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
2: พร้อมปลาพอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได
1: ้จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะ

0: ้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ตุ่เขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับครูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันเลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางดลไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้

0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
2: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
2: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
2: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใครทำอะไรก็ผิด
3: อมรินทร์ทีวีพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อ่ะหน้าฝนใช่ไหมแล้วมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซับอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเออเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าเออจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกเออถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหด

0: ไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทายเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไป

0: เรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่ท
1: ัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่กับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้

0: ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบ

0: ูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: ขอเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะมาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะ
0: คะ
1: แล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่แบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะ
1: คะ
0: หมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในสุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: กลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้า มากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะบอกพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียวร้อย

0: 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉันหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่เพราะเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้

0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้อะไรนี้ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนแม่เพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพราะสู้ต่อ
1: โอ้ยนี่มันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ถูกเยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ทองเสิร์ฟมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ที่ได้รับความนิยมเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: พอปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วตุ้มตัดทองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวน

0: เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
1: ตรงน
0: ู้
1: นผมก็ทำสวนมาตลอดอะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่จุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว47
1: บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยมาไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ข้องสามครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อกินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์น้ำมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กว่ามามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งลินดำโป่งลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่นี
1: ่พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ราถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่าน
2: บ่ครับมันก็สุดแล้ว
3: ถ้า
2: น้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันอย่างนี้ได้ไหม
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: ต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันสิถึงพุ่นล่ะเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Boleh lebar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำไรเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไรนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไรนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่งขึ้นมาครับวิ่งแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เถียวละทั้งวิ่งทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่งทั้งแก่นี่ก็เถียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: ปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่น้อง

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังตีขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯสิก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วผมที่ให้ทีหน้าของเฮาไปเฮาสิไปหา

0: กินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
1: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียน

สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมโสมนัสที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอาน้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมๆมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมโสมนัสนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองกับน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจนขึ้นฟูแต่ขนมโสมนัสจะแตกต่างจากเมอแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขนมโสมนัสทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
1: ี่โสมนัสยินดีค่ะไม่ใช
0: ่
1: โสมน
0: ั
1: สโสมน
0: ั
1: สอ๋อ
0: แปลว่ายินดีเหรอโอ้ยตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อโสมนัสหมายถึงยินดี
1: จ้าจะเป็นขนมในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
0: หลังจากตีจนเข้ากันดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะก้อชูนิดนึงอันนี้คือตะก้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
1: เขาเรียกไม้กระทุ้งไข่อ
0: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
1: มันเป็นกรดช่วยให้มันกรอบขึ้น
0: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
0: ใส่มะพร้าว
1: มะพร้าวที่เราคั่ว
0: ขาว
1: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
0: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมโสมนัสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิจม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมโสมนัสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมโสมนัสมันคล้ายๆกับเมอแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้ว

0: คนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
1: ใช้เตาถ่านผิง
0: ใ
1: ช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ถ่านแผ่นสังกะสีวางบนเตา
0: แล้วก็ถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
0: แล้วก็ถ่านมาวางข้างบน
1: ใช่จะใช้กับมะพร้าวอะค่ะส่วนมากจะใช้
0: โอ้นี่เนียนแล้วอ๋อหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบ
1: มันแรงไม่ต้องค่ะ
0: แล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
1: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่สมนัตมันก็เป็นมือแรงอะ
0: ถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วไงมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
0: แล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเนาะครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ50องศาประมาณ2ชั่วโมง

0: อันนี้ก็คือขนมโสมนัสที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่แต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช่ใช่
0: และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี
1: ่อันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะ
0: แล้วในพี่ต้องให้ผมกินกับน้ำผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้งอย
1: ู่ที่นี่ฉันจะลองติดอยู่เลย
0: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมาร์บูรี่พี่อ่ะเป็นมาร์บูรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวนี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
1: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
0: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
1: ไม่ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเขาเรียกเป็นกล่องเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังถ
0: ้
1: าชานโรงจะเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเดี๋ยวกล่องกล่องเนี่ยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เล็กแค่นี้เองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ๋อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
1: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
0: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ศูนย์ผึ้งที่จันทบุรี
0: ตอนแรกเอามามันเอามา1เขาเรียกอะไรไม่รู้1
1: กล่อง
0: กล่อง
1: แล้วเราก็มาแยกขยาย
0: มาแยกมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงผึ้งหรือเลี้ยงชานโรงเนี่ยเราจำเป็นแบบคนเลี้ยงผึ้งบางทีเขาก็ต้องอยู่ในสวนลำไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ำหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอ่ะสวนพี่มันมีแต่เนี่ยมะกรูดอะไรเงี้ย
1: เกษตรผสมผสานค่ะ
0: ครับ
1: มะกรูดก็มีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปลี
0: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชที่มีรสหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกหัวปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
1: ก็คือหัวปีกล้วยค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แล้วมะนาวมันก็กิน
1: กินค่ะ
0: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
1: ออกเปรี้ยวนิด
0: ๆอ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
1: มันก็
0: จะเป็นรสกล้วย
1: มันก็จะออกหวาน
2: ชานโรงนะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชานโรงนั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชานโรงมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้โพรงใต้ดินตามบ้านเรือนและที่สำคัญนะครับชานโรงมีบทบาทในการช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรช่วยให้พืชติดผลมากขึ้นนั่นเองครับ
1: แล้วก็ดอกที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกรักแรกพบจะตอมเต็มเลยเพราะเกสรรักแรกพบเนี่ยเยอะมาก
0: ดอกรักหรือดอกรักดอกรักแรกพบดอกรักเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: ไม่เหมือนด้วย
1: ใช่ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เกสรเป็นกำมะหยี่แล้วก็เยอะมาก
0: เฮ้ยไม่รู้จักอ่ะมันตอนนี้มันฤดูนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิดว่าพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
1: เอามาแค่รังค่ะ
0: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่า
1: ไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อยแล้ว
1: กลัวมากใช่ไหม
0: ต่อยไหมครับ
1: ไม่
0: ต่อยไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
1: ไม่ต่อยต่อยกัดนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
0: อ๋อ
1: ใช้ปาก
0: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
1: ใช่
0: อ๋อกัดนี่ใช้ปาก
1: ใช่
0: อ๋อถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชม

0: โดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดูแต่ว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่า
1: เจ็บกว่า
0: เออมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่หอย
1: ไม่เจ็บ
0: ผมก็ดีก่อนแล้วเออไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
1: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพับริตตัวลังเราขายกิโลละ1,000ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได้
0: จริงเหรอแก้แบบแป๊กแก้ร้อนในได้เหรอพ
1: ี่ได้ได้เดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชนโรงของ
0: กินได้เลยเหรอพี
1: ่ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ชิมแบบสดสดจากลังเลยนะคุณผู้ชมโอ้พี่อ๋อยพูดถูกเลย
1: ค
0: ือกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหลังมันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่าผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพี่อ๋อยทำไม
1: ของธรรมชาติ
0: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
1: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
0: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
1: และชนโรงเนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
0: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชนโรงหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
1: ใช
0: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
1: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยกล่องเนี่ยก็คือต้องไปลักษณะ
0: อ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่ากล่องอ่ะต้องปิดให้สนิท
1: ใช่
0: ถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
1: ใช่เขาจะไม่เข้า
0: และการเลี้ยงชานโรงเนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: มดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวานหมด
0: อ่ะแล้วพี่มีวิธีทำยังไงให้มดไม่ขึ้น
1: ใช้จารบีทา
0: อ๋อจารบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจารบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่างเงี้ย
1: มดมันขึ้นไม่ได้มันเหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได
0: ้นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจารบีนะ
1: ใช้จารบีทา
0: จารบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยอ่ะพี่อ๋อยอย่างงี้ที่เราเห็นว่ามีชานโรงที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่สวนไหนมีชานโรงไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็ต้องเป็น
1: อินทรีย
0: ์เป็นอินทรีย์ปลอดสาร
1: ค่ะ
0: พี่นี่พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง

0: ันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นปะไอ้เหลืองๆปลายๆเนี่ย
2: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้นะผมไม่รอดแน
1: ่
2: น
1: ี
2: ่ใส่อันนี้อยู
1: ่
2: แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมาก
1: ใช่ค่ะ
2: พี่อ๋อยครับแล้วทำไมชนรงค์ถึงชอบต้นรักแรกพบเป็นพิเศษ
1: ตัวเกสรเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลีบเลี้ยงดอกเนี่ยเป็นสีที่แบบดนใจอะไรอย่างเงี้ยสีมันสี
2: สีอ่อนเกสรของเหลืองๆอ่อนๆเขียวๆอ่อนเขาก็จะชอบ
1: เขาก็จะชอบ
2: พี่อ๋อยครับเห็นพี่อ๋อยแบบว่ามีชานรงค์เยอะๆก็น่าจะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะก็คือขายเป็นน้ำผึ้งสดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยคร
1: ับ แปรรูปด้วยค่ะ
2: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีสบู่เหลวสบู่ก้อน
2: ถามพี่นึงว่าอย่างสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะมันมีข้อดียังไงครับ
1: มันทำให้ผิวเนียนนุ่ม
2: ผิวเนียนนุ่ม
1: กลิ่นหอม
2: ประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีกันไหมพี
1: ่แล้วก็เป็นยาหม่อง
2: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
2: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยก็เอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช
2: ่
1: ค่ะอ๋อ
2: เหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
3: ชานรงค์นั้นให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพอปเปอริสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชานรงค์มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพอปเปอริสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำลายผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาพอปเปอริสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
2: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
1: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
2: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
1: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี้
2: ถ้าไข่คือเม็ดเล็กๆ
1: ค่ะ
2: อันนี้อย่าไปโดนปล่อยเขาโต
1: ใช
2: ่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำผึ้งครับก็คือเอาตะหลิวเอาอะไรก็ได้ขูดเข้าไป
1: อ
2: ๋อขูดออกเข้าไปแล้วก็เอามาคั้น
1: ค่ะ
2: โหจริงๆเวลาทำอะไรกับผึ้งนี่ต้องจับกับตัวชานรงค์นี่ต้องเบาๆเนาะต้องใจเย็นๆเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ไปรุนแรงไม่ได้นะนี่ตัวเล็กๆนิดเดียวก็คือตักมาแล้วก็เหมือนกับใส่ตะแกรงคั้นอย่างนี้อันนี้โหคั้นมาได้เยอะเลยระหว่างคั้นไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเราเป็นวิวสวยๆคือจริงแล้วที่สวนของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีปลูกอะไรมากมายจริงแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับ
1: เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าถ้ามาแล้วนอกจากจะได้ดูสวนแล้วต้องมีของอร่อยให้กินแน่นอน
1: ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารไทยโบราณ
2: อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมชิมไปแล้วขนมอะไรนะ
1: ขนมสมมนัสค
2: ่
1: ะ
2: อย่างนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็มีให้ชิม
1: ค่ะเป็นอาหารว่างนะ
2: หรือแบบนักท่องเที่ยวมาแบบอยากทำเองได้ไหม
1: สอนให้ด้วยค่ะ
2: ได้ด้วย
1: ค่ะ
2: เอาละครับแล้วคราวนี้เราได้น้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านด้วยวันนี้พี่จะทำอะไรนะครับ
1: วันนี้ก็แกงหมูใบมะดันค่ะ
2: เอาแล้วใบมะดันเอาที่ไหนอ่ะ
1: ที่ต้นเราปลูกไว้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บใบมะดันกันก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: งั้นน้ำผึ้งวันนี้ผมขอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นอาหารเหนือครับผมแล้วใบมะดันมันต้องเลือกยังไงอ่ะพี
1: ่เขาเรียกใบเพทลาดค่ะ
2: ใบเพทลาดคือใบที่ประมาณ 3-4-5 ไม่ใช่ใบแรก
1: ใช่ไม่แก่ไม่ออก
2: นี่นะครับใบเพสลัดก็คือตรงเนี้ย3ใบแรกเนี่ยมันเป็นอ่อนไม่เอาใบเพสลัดนี่ประมาณ4 5 6ตรงเนี้ยเอา
1: ค่ะ
2: แล้วพอเลยลงมาประมาณ7 8 9ตรงนี้ก็ไม่เอา
1: โอเค
2: ตรงนี้ถ้ารังเมื่อกี้เดี๋ยวทิ้งไม่เอายอดตรงนี้ไม่เอานี่เหลือแค่นี้ที่เอาอ
1: ัน
2: นี้คือเพสลัดตรงกลาง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับประมาณ 4-5 ใบแล้วทําไมต้องใช้ใบเพสลัดครับพี่อ๋อย
1: คือมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะพอดี
2: อ้าวแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาบอกว่าตรงยอดอ่อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอ
1: มันจะไม่เปรี้ยว
2: อ๋อมันไม่ได้เปรี้ยว
1: เราต้องการความเปรี้ยว
2: ต้องการรสเปรี้ยวจากมะดันเวลาเราเอาไปแกงเนี่ยมันจะแหลกไปเหมือนลูกมะดันไหมคือลูกมะดันเนี่ยเวลาเอาไปต้มไปอะไรมันจะเละไปเลยนะ
1: อันนี้ไม่เละค่ะ
2: ใบไม่เละ
1: ยังเป็นใบ
2: แต่ว่ามันก็ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมเหมือนกัน
1: ใช่ใช
2: ่อ๋องั้นแสดงว่าถ้าผมอยากทำพวกแบบปลาทูต้มมะดันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกผมก็ใช้ใบแทนได้เหมือนกันสิ
1: ก็ได้เหมือนกันแต่ความอร่อยจะผิดกันเพราะว่าใบมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าลูก
2: อ๋อลูกมันจะเปรี้ยวมากกว่าต้องแบบเพิ่มมะนาวเพิ่มอะไรเข้าไป
1: ใช่
2: แล้วไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้ไหมพี
1: ่ไม่ได้มันยางมันเยอะ
2: อ๋อยางมันเยอะต้องไปทำให้สุกเท่านั้น
1: ใช่
2: โอเคงั้นเดี๋ยวผมช่วยพี่อ๋อยเก็บอ
3: ใบบานานกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่พี่อ๋อยจะมาโชว์จานเด็ดให้เราได้ชิมกันจานนี้เลยครับแกงหมูย่างใบมะดัน
2: เริ่มเลยครับพี่อันดับแรกต้องมีพริกแกงก่อน
1: แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่มาโขลกรวมกัน
2: โอเคเริ่มจากพริกลงไปก่อนเลยอันนี้สูตรของแกงหมูมะดันเนี่ยเป็นสูตรของพี่อ๋อยเองที่แบบสืบทอดมาจากที่บ้านใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ก็คือคนโบราณฉลาดเพราะแกงหมูเนี่ยหมูมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เขาก็เอาเปรี้ยวมาตัดมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยน
2: อ๋อซึ่งปกติเวลาคุณกินแกงกะทิส่วนใหญ่คุณจะไม่กินเปรี้ยวเพราะคุณจะนึกว่ากะทิมันบูดแต่พอมันเป็นเปรี้ยวมาดันมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหอม
1: ใช่
2: อ๋อแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยฮะพี่อ๋อยถนัดซ้าย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
2: อ๋อเหรอครับผมถึงว่าผมก็เลยถนัดซ้ายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้คุณผู้ชม
1: เราชมตัวเองเกลือเนี่ยช่วยให้น้ำพริกแหลกเลยอันนี้เป็นปลาสลัดป่นนะคะเราก็จะใส
2: ่อันนี้มันเป็นสูตรแบบที่ใครเขาก็ใส่หรือเป็นสูตรเฉพาะของบ้านพี
1: ่บางที่เขาไม่ใส
2: ่ใช่ผมก็ไม่เห็นเขาใส่
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเป็นสูตรของบ้านพี่อ๋อยต้องมีปลาป่นเป็นปลาเลยนะครับ
1: ปลาสลัดปลาสลัด
2: โอ้แสดงว่าปลามันเรียนสูง
1: ใช่ใช่มาถึงฉลาด
2: ปลาฉลาดเนี่ยพูดเป็นตลกไปก็จริงแล้วมันคล้ายๆกับปลากายตัวเล็กคุณผู้ชมซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตามคลองพวกนี้ถ้าสมัยก่อนจะมีเยอะใส่หางกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกกันเนาะผัดพริกแกงกับกะทิให้พริกแกงสุก
1: สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอเราก็หั่นหมูรอ
2: หั่นหมูรอทำไมหมูพี่มันหน้าตาแปลกๆ
1: อันนี้เป็นหมูป่าค่ะ
2: คือถ้าเป็นแกงหมูมาดานนี้ต้องเป็นหมูป่า
1: ใช่หนังจะกรุบกรุบ
2: อันนี้เอาไปลวกมาแล้ว
1: ค่ะพอหอมแล้วเราก็จะค่อยๆใส่หมูลงไประหว่างที่รอเราก็เด็ด
2: มันจะหอม

0: ดัน
1: อ๋อใช้ฉีกๆเอาเลย
0: ใช่ใช่
1: ฉีกง่ายๆอ๋อเหมือนใบมะกรูดไม่เอาแกนกลาง
0: นั่นแหละนั่นแหละแกนกลางมันจะแข็ง
1: ก็คือผัดจนให้มันแบบเกลี่ยๆหน่อยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
0: แล้วก็รอให้เดือด
1: เมื่อกี้หมูที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมูที่สุกแล้วคือพี่เอาไปทำอะไรมาครับ
0: ก็คือเอาไปย่างก่อน
1: อ๋อไปย่างก่อน
0: ย่างให้หอมค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงเพราะว่าหมูป่าหนังมันจะเหนียวช่วงที่รอนี่เราโดนดันไปเลยนะคะเพื่อจะให้ความเปรี้ยวมันออก
1: จะบอกอุปสรรคในการทำอาหารอย่างหนึ่งตอนนี้คือเวลาใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
0: เป็น
1: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
0: ใช่
1: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมะดันนะ
0: กลิ่นมะดันใช่ไหม
1: ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
0: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับหัวละพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
1: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
0: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
1: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานหนึ่งแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือนะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดนึงเพื่อให้ผิวด้านน่องมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปอบเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้พอเราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมหลังจากนั้นเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงฮังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินเนี่ยหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีก็แล้วแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะครับใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงฮังเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยๆพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาชิมแล้วอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับตุ๋นไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อย
2: หลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงฮังเลน้ำผึ้งครับ
1: ขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมมังโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆปิ่นกลิ่นมะดัน
0: มะดัน
1: คือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงยังบอกไม่ถูกขึ้นมาเลย
0: เรียกน้ำย่อย
1: อันนี้มันอร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบหนุบแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันอ่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
0: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
1: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
0: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
1: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
0: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
1: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละ
0: ใช
1: ่แต่เราปรับเอารสแกงไทยลงไปที่ผมมาเนี้ยนะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลาเราเจออาหารประเภทไก่อบเนี่ยก็จะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันแล้วบังเอิญเคยรู้จักว่ามันมีแกงฮังเลสูตรน้ำผึ้งอยู่ก็เลยลองเอามารวมกันผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้พี่อ๋อยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ว่าเราสามารถทำไก่อบกับน้ำแกงในแบบไทยๆได้แล้วปกติพี่อ่ะเคยกินแกงที่ใส่น้ำผึ้งมาก่อนหรือเปล่า
0: ปกติไม่เคย
1: แล้วพอกินแล้วเป็นไง
0: มันหอมอ่ะหอมนุ่มนวลหอมละมุนนุ่มนวล
1: คือเวลาเรากินแกงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าทุกคนก็จะบอกว่าเวลากินแกงต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะมันหอม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าคุณทำแกงแล้วใช้น้ำผึ้งนะผมจะบอกว่ามันหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชันนโรงนะครับผมแล้วก็สิ่งนึงที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยวบ้านคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไงนี่นะครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก็คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่ร้อยเขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักๆนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีก1ชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าถึงพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพลแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าว

0: มันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนก
1: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราแบบอันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
0: ้
2: กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
2: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
0: ครับ
2: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
2: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
2: ้ใช่เวลามันบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
0: ิ่
2: งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู
0: ่
2: พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่องทุกเรื่องเลย
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเนี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้

0: ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซุปเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and. Mm-hmm. A long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it, mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking, yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge, mm-hmm. so most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool mm-hmm. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes. My favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chao.
0: Tangmo chao. There
1: you go.
0: นี่
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ 3เมื่อพลาสติก

0: แรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
2: ใช่
1: แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
2: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
2: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
2: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
2: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
2: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้เนี่ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิปของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
2: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
2: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
2: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
2: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้อง
1: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
2: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
2: ะ
1: อ๋ออย่าร้อนเกินไป
2: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งาน
1: คร
2: ับ แล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
2: ล้างไ ีน้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
2: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
2: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
2: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้แบบทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
2: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
3: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
3: You know, you can't see it.
1: Yeah.
3: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
3: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
3: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Greenery นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
3: Subscribe
1: Green
3: Thailand
1: เจ้าโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าว

ารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วัน
1: ที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากเลยครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าแล้วอ่ะบังปลาพองนะเขาเรียกอะไรนะ
3: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะ

0: ิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะฟองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
0: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
2: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได้
0: อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช
0: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
0: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
0: เลยไปเลย
2: ม
0: ัน
2: แล้วก็ใช้ไม่ได้
0: แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: ปูม้าหมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปทำมาค่ะเอาไปเกณฑ์คั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอ้วนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: หรอ
1: ค่ะมาตามซื้อมาปองตาม
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนหืมกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีมีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยซึ่งเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
5: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
5: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร้
0: แบบนี้เลย
5: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
5: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
5: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นทอดแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
4: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
5: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
5: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
5: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
0: อ
5: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
0: ้
5: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได
0: ้
5: เรามันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
5: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
5: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทําแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่มั้ยจ๊ะ
5: ใช่สมัยก่อนน่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
5: แล้วคุณเทินดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
5: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
0: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
5: ใช
0: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
5: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
4: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
4: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
5: แล้วก็
0: ตามด้วย
5: เครื่องแกง
0: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
5: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ้าจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
5: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
5: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
5: ใช่ค่ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
0: เอาเหรอ
5: มันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
5: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
5: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
5: ใส่เลยจ้ะ
4: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
5: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
5: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
5: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
5: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบ
5: ใช
0: ่ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
5: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งแล้วก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: ดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะดูรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะ
1: ก็
0: คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางดลไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได้เลย
0: ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใครทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดตนียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพระเจ้าจะอ
2: ธิษฐาน
1: และร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
2: และร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: คือการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็น

0: เวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
1: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
2: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
1: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

พอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันตอนเนี้ยเมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่แน่คือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันวันหรือเป็นปีปีแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาล

ที่ 9 จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1. ประโยชน์ต่อป่าไม้ 2. ประโยชน์ต่อการเกษตร 3. ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกระมันกระนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะ
1: ค่ะ
0: นู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักหนึ่งถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง

อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตรงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็มีเป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดเลยอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหา

0: าเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการคูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการคูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปๆมาๆเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบ

0: สารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
2: นั้นพระองค์ท่านรับสับอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเราบริเวณโครงการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านพระราชทานนโยบายคือว่าให้สืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่3ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่4คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโอบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในงานหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโอบายสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิองค์การหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันสองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะฉะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนน
1: ะ
2: ครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่2คืองานส่งเสริมและวิจัย

0: มันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: พระเจ้าอยู่หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนั่นมูลที่ของการหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหลวงท่านประธานเมื่อไรอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่ของการหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนมูลที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับแล้วที่สำคัญบอกว่าพวกท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไร
1: ค่ะ
0: ให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี1935
1: ค่ะ
0: องค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวง
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานโครงการหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาพรหมอภิษฎ์นะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเม
1: ื่
0: อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่ทำงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเรา เราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบัญญัติของท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพวกท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่สามก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านพระราชทานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระท่านได้พระราชทานให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเมเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเมเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะ ป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: จะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
1: ้
4: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนัดระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าเราต้องโรงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการ แต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงเชียวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
5: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
6: ใช
5: ่
6: ค่ะ
5: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
6: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
5: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
6: ใช่ค่ะ
5: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
7: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะฮะตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีกระบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเนื่องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
5: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
7: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป

0: ด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติ3แนวทางคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยคำนึงถึงความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนของมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งพระสกนิกรได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมคลองประปาทรงโปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยทรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทำให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรและพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกๆท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันส่งใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรส่งใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงวันนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่ม

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ส่งทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสารสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้นการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนานามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดินด้วยเดชะพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณ

จากน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิริยอุตสาหะพระราชดำริสู่พระราชกิจทั้งมวลอันเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์รวมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินไทยคนไทยและมนุษยชาติตลอดกาลไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไร้ย่ำยามรอยพระบาทเคยยาตรารอยพระบาทยาตราจานจารึกน้อมสำนึกผนึกในไทยทั่วหน้า70ปีที่พ่อหลวงปวงประชาทรงงานหนักตลอดมาเพื่อคนไทยสุดจะร้อยถ้อยคำสรรเสริญเพราะพระคุณทะเกินจะกล่าวได้ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปตราตรึงในหัวใจมั่นลูกสัญญาจักสืบสารปณิธานงานพ่อสอนคนดินน้ำป่านาคอนพิทักษาจักสืบศาสตร์พระราชปรัชญาไปจนกว่าลูกสิ้นลมหายใจขอบำเพ็ญภิริยาทำหน้าที่เป็นกตเวทีมิหวั่นไหวลูกจะเปลี่ยนความคิดถึงความอาลัยเป็นพลังประเทศไทยทุกทิศทางขอบูชาฝ่าธุลีเหนือชีวิตทรงสถิตทิพไทยสวยสว่าพ่อเหนือหัวอยู่กลางใจไม่จืดจางขอทรงวางพระไทยในแผ่นดินขอทรงวางพระไทยใน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญ

คัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนำเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.ได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเร่ทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการ

0: ทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆนี่มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
1: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราจะมีงานสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการซีโร่เวสต์ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลักS curve new S curve นะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบาก

0: ที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนะประกันแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
1: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเลย์มาแข่งประกวดเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันครับว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่ เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบ

0: ม .6 เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม .6 กับได้วุฒิปวชจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาก็ทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป .6 อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชุมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จะเธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองเนี่ยว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครูแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้แล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้สิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับกายแรงเกอร์หรือเมร็อกนั้นเป็นชื่อของเมืองท่องเที่ยวเล็กๆซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเมืองนี้หนังสือท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกอย่าง Lonely Planet เคยจัดอันดับเอาไว้ครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยทีเดียวโดยทุกๆปีนะครับจะมีเรือสำราญจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยทั่วไปครับ

การเดินทางทางเรือคือเส้นทางสายหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมายังไกแรงเกอร์ฟยอร์ดโดยมีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันสวยงามอยู่ทางเข้าซึ่งปริมาณของสายน้ำในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำจากหิมะที่ละลายลงมาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของไก่แรงเกอร์ซึ่งในขณะนั้นเรียกชื่อว่าตำบลเมร็อก

วันนี้คือวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2550วันเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อ100ปีก่อนเป็นวันที่ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ทางที่ขึ้นกว้างประมาณ8ศอกขึ้นเวียนไปเวียนมาอย่างที่เรียกว่าซิกแซกแต่ไม่มีชั้นในที่ใดเลยเครื่องที่สำหรับการตกนั้นใช้ศิลาโตกว่าอิตาลีมากสูงประมาณ2ศอกตั้งระยะที่ห่างกันอยู่ในศอกคืบและ2ศอกดูติดแน่นแข็งแรงโดยม้าจะลำพองบ้างเป็นไม่มีที่จะพลาดพลัดตกที่เขาทำได้ดังนี้เพราะศิลาอุดมเหลือเกินไม่ใช่เป็นศิลากลมลบเหลี่ยมทลายลงมาเป็นศิลามีเหลี่ยมเป็นแท่งแหลมๆทลาย

0: รถม้าพระที่นั่งได้นำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆและที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมอยู่เนียนโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ไว้ว่ามีโฮเทลไม้ตั้งหลังหนึ่งอยู่ศูนย์กลางระหว่างช่องเขามองลงมาเห็นวิวข้างล่างสวยงามเรียกชื่อว่าโฮเทลอูนิออนตามเสียงชาวนอร์วิเจียนซึ่งหมายถึงยูเนียนในคำภาษาอังกฤษโรงแรมนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434อาคารหลังเดิมสร้างด้วยไม้ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ตั้งอยู่ในที่เดิมจากนั้นในที่ระดับ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอุตซิกเตนซึ่งมีชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเบสวิวแต่พระองค์ทรงเรียกโรงแรมแห่งนี้เป็นภาษาไทยว่าวัดสว่างอารมณ์และได้ทรงหยุดพักซื้อของที่นี่โรงแรมอุตซิกเตนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันโรงแรมได้มีการตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีจากโรงแรมอุตซิกเตนรถม้าพระที่นั่งได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆทัศนียภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ในระหว่างทางที่มานั้นและเห็นปรากฏชัดว่ามีน้ำพุซึ่งเป็นสายใหญ่ยิ่ง4สายรายตกมาแต่ยอดเขาซึ่งล้อมอยู่โดยรอบนั้นหลายลูกด้วยกันล้วนแต่ยอดอยู่ในหมอกทั้งสิ้นแต่การที่เห็นน้ำพุซึ่งนับว่าสี่สายนี้ถ้านับตามอย่างบ้านเรามีอยู่เช่นที่เกาะพังงานเป็นต้นวบหนึ่งแล้วจะเห็นเรือนร้อยขึ้นไปก็เปลี่ยนไปทุกทีพอเดี๋ยวตกเช่นนั้นพอเดี๋ยวตกเช่นนี้เป็นลำธารบ้างเป็นคลองน้ำเชี่ยวบ้างคนที่จะพรณนาได้
0: จนถึงระดับความสูงระหว่าง 300-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออ่าวเบี้ยนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

0: เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเกรเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเต็นเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกรแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ลงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเต็นนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเต็นพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่า Deep Water Hut ซึ่งได้ชื่อว่า Deep Water Hut นี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่าย 3:30 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมดยุบสวัสดิ์ฮุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดหนทางไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลังกำลังลอดสะพานอยู่ดูขันแหล่ช่างคิดจริง

0: เวลาประมาณ5 โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อตบริดที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
1: สโนว์และฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่ากรอตริดเป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา5 โมง 5 นาที

โรงแรมกอตบริดจ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักคนทำถนนอยู่ 3-4 หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทาง

0: old in the main building, which your king explains. He says in the dining room it was cold, yeah. In the room it was okay.
1: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มากจึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแล็บคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชประติสันฐานกับหัวหน้าครอบครัวชาวแล็บนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โครนหนึ่งร้อยปีผ่านไปหลานชายชาวแล็บคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้น
2: It was naturally special for my grandfather to meet a king. It was never every day he met a king, so he never forget it. And he had told about it to me several times about the meeting with the king. And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king. A Sami song called Joik, a very special song. And the king gave my grandfather 20 kroner, and that was a lot of money that time. So he told about money several times. The king's visit are naturally one of the happenings when my family never forget. So it's a very special thing. So they are never forget it.
1: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแล็บที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระกษัตริย์จากสยามประเทศ
3: My father was as a young boy he worked here at Grotli and he told me very often aboutthe king of Siam, as he said, and told stories about the king from the Far East come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli. And here in this area, in all years, it was told about that the king from the far away who come to theVery cold Norway, and when as a journalist and a writer, I have written several articles, and also a part in a book about the story of King Skjula Longkorn. And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Skjula Longkorn, and my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in the weather conditions, in the overlap here in Grotli. And it seems to me that he was a man who was very interesting in very many items, and that he had read very much about this area before he came here.

0: วันที่19กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตริดสู่เมืองวิสเนสเส้นทางจากโรงแรมก็อตริดแคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
1: ทางที่เราตัดผ่านมาในหว่างสโนว์บางแห่งก็สูงกว่าปฐุมรถข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนว์เรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่นมามากมายเหลือเกินส่วนสโนว์ที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลายทำไมจึงมากได้นั้นด้วยยอดเขาสูงๆที่เราแลเห็นอยู่คอตั้งบ่านั้นมีโยเกลคือสโนว์ที่ตกลงมาทับๆกันอยู่นานลมในนั้นไปหมดกลายเป็นน้ำแข็งปะอยู่บนยอดเขาไม่มีเวลาจะละลายหมดตลอดรอบปีเป็นอันมากถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาเช่นนั้นเรียกว่าเบและเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
0: จากนั้นพระองค์ได้แวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถม้าพระที่นั่งที่พระองค์ได้ใช้ประทับในเส้นทางสายนี้มีรูปร่างอย่างไรหลังเสวยพระกยาหารกลางวันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางขาลงความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน
1: ออกจากนั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำตกใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาสีเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตามลำดับ

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่ง

0: ทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากขนทางเนเชอร์เป็นอย่างไรคงอยู่เช่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู Natural Scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมไปร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณกันค่ะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าพัฒนามากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยืดอายุผู้สูงอายุให้อยู่ได้ยืนนานมากยิ่งขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบค่ะดังนั้นแล้วนะคะในชีวิตช่วงวัยเกษียณนั่นก็คือช่วง 55-60 ปีก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะทำอาชีพในสิ่งที่ตนเองรักบางท่านนะคะก็ทำอาชีพเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวบางท่านก็ทำสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะและสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่ยังไม่มีเงินออมมากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณก็ต้องหาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้มีเงินออมที่มากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณปัจจุบันก็มีอาชีพที่น่าสนใจและมีอาชีพที่ใฝ่ฝันในวัยเกษียณได้แก่ 1. ผู้ที่รักต้นไม้หรือมีที่ดินเช่นอาชีพเกษตรกรขายต้นไม้ทำสวนโดยการได้อยู่ในพื้นที่สงบทำสวนทำไร่ปลูกผักดูแลต้นไม้ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของคนวัยเกษียณหลายๆคน 2. ผู้ที่มีฝีมือหรือความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมเช่นทำขนมอาหารงานฝีมือโดยการประกอบอาชีพประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือเฉพาะตัว 3. ผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์สูงเช่นที่ปรึกษานักวิชาการอาจารย์สอนพิเศษนักเขียนโดยผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ปรึกษาที่ก่อนเกษียณอาจจะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ดีหรืออาจารย์สอนพิเศษซึ่งส่วนใหญ่มักจะเคยประกอบอาชีพครูมาก่อนเมื่อเกษียณจึงได้นำเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่ติดตัวอยู่นั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่4ผู้ที่มีเงินก้อนหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เช่นการปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณบางคนที่มีเงินก้อนโต

0: และไม่รู้ว่าจะนำไปสร้างให้ผลตอบแทนงอกเงยหรือนำไปต่อยอดหารายได้ได้อย่างไรหนึ่งในวิธีการบริหารเงินนั้นก็คือการเลือกซื้อห้องแถวหรือคอนโดทำเลดีๆแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าหรือแม้แต่ผู้ที่มีหาริมทรัพย์เป็นของตนเองอยู่แล้วก็สามารถทำได้เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอจากค่าเช่าในทุกๆเดือน5ผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงเช่นนักลงทุนถึงแม้จะไม่ถือเป็นอาชีพที่แน่ชัดแต่เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้และเป็นตัวช่วยในการออมเงินได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่จะเป็นนักลงทุนได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนหรือเคยลงทุนมาตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้ภายหลังเกษียณแล้วยังอาจทำให้เกิดความเครียดได้ยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายนะคะสำหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียณค่ะที่สามารถเลือกทำได้ตามที่ตนเองรักตนเองชอบตนเองถนัดนอกจากเป็นการออกกำลังกายยังฝึกทักษะเป็นการสร้างรายได้รวมถึงลดภาระให้กับลูกหลานในอนาคตอีกด้วยก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณได้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้นต้องเป็นงานที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นงานที่ยืดหยุ่นได้หรือว่าจะเป็นงานจิตอาสารวมไปถึงงานที่สังคมรองรับได้นะคะแน่นอนค่ะว่าประชากรในอายุวัยเกษียณนั้นมีเพิ่มมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นก็สามารถทำงานได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณปัจจุบันค่ะมีหลายหน่วยงานที่รองรับเรื่องของการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้กับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณนะคะซึ่งช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าอาชีพไหนเราสามารถทำได้เมื่ออยู่ในวัยเกษียณค่ะความฝันของผู้สูงอายุในวัยเกษียณก็คืออยากมีชีวิตแบบมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอาชีพหรือว่างานอดิเรกที่ตนถนัดหรือว่าจะไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศที่ทำให้ชีวิตมีความสุขหรือว่าจะอยู่กับลูกหลานนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะสิคะเพราะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณบางท่านนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอาชีพเสริมค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ให้เพียงพอในชีวิตหลังวัยเกษียณปัจจุบันมีบริษัทร้านหลายแห่งนะคะที่รับสมัครผู้สูงอายุมาสร้างรายได้และแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าผู้สูงอายุที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคุณป้า
1: ธนภาฤทธิชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเงาะค่ะ
0: อ๋อขออนุญาตเรียกว่าพี่เงาะเลยละกัน
1: ค่ะค่ะ
0: พี่เงาะอายุเท่าไหร่คะ
1: 60ค่ะ
0: 60ปีนี่ยังสวยกริ้งอยู่เลย
1: สุ
0: ขภาพดูแข็งแรงอยู่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก่อนที่พี่เงาะจะมาทำงานที่เซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทัลเวิลด์ค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะ
1: ก็อยู่ที่การโรงแรมเหมือนกันแต่อยู่ที่โรงแรมอื่นอยู่ที่ปทุมวันพรินเซสค่ะ
0: ซึ่งลักษณะงานจากที่ก่อนหน้านี้กับปัจจุบันคล้ายกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกันเลยก็คือในแง่ของแผนก
1: ยูนิฟอร์มนี่ค่ะแล้วก็บวกลินินเข้าไปด้วย
0: อ๋อลินินเข้าไปด้วย
1: ค่ะลินินนี่ก็คือผ้าทั้งระบบ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะมาเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะเรามีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนแรกที่เกษียณจากที่ทำงานเก่า
0: ค่ะ
1: เหงาค่ะ
0: เหงาใช่ไหม
1: เพราะเราเคยทำงานก็เจ้านายเขาก็ให้มาสมัครที่นี
0: ่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะมาสมัครที่นี่แล้วมีความรู้สึกแบบว่าอยู่ไปสนุกกับงานเรามีอายุมันก็ไม่ใช่อุปสรรคกับการทำงานคนนู้นก็แม่คนนี้ก็แม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะ
0: นี่ไม่แก่ด้วยเพราะว่าร่างกาย
1: เพราะว่าเราได้แบบว่าแต่งตัว
0: อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ได้แต่งตัวและที่สำคัญนะคะคุณน้อง
0: ค่ะ
1: มีเงินใช้ด้วยค่ะ
0: มีเงินใช้ด้วยขอถามต่อเลยว่ารายได้เป็นยังไงบ้างเรามีการบริหารจัดการยังไงกับรายได้ที่เราได้มาต่อเดือนในชีวิตหลังวัยเกษียณแบ่งเป็นก้อนๆยังไงบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่ละเดือนเนี่ยพี่จะเอาเข้าบัญชีประจำของพี่เนี่ยเดือนละ 3,000
0: ค่ะ
1: เดือนละ 3,000 แล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกค่ารถเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบว่าที่เหลือเราส่วนมากจะเก็บเสียก่อน
0: และอยากให้คุณป้านะคะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยสำหรับในวัยปัจจุบันหรือว่าในวัยทำงานที่จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณว่าเขาต้องมีทริคยังไงในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมในชีวิตหลังวัยเกษียณบ้างคะ
1: คือก่อนอื่นเนี่ยพี่ง้อจะต้องบอกว่าวัยเกษียณของพี่เนี่ยถ
0: ้
1: าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะเหงานะคะและอีกอย่างนึงว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน
0: ค่ะ
1: นะทุกท่านที่มีอายุหลังวัยเกษียณถ้าคิดอยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยที่เซ็นทราเราเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะเลี้ยงดูอย่างดีมีข้าวกิน3 มื้อ
0: ค่ะ
1: นะคะ มีงานให้ทำทุกวัน
0: เพราะฉะนั้นตอนที่คุณป้าเนี่ยมีรายได้

0: ช่ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็แนะนำคุณผู้ชมสักหน่อยว่าเราควรจะจัดสรรยังไงแล้วก็ควรที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออมยังไงมีชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
1: ก็คือแบบว่าไอ้อย่างเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้นะ
0: จะ
1: มันแล้วแต่บุคคลแต่สำหรับป้าเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ย 3,000
0: เก็บละ
1: เก็บละ 3,000 ก็แค่วันละ100เองใช่มั้ยวันละ100 3,000 ใช่มั้ยคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นค่ารถแล้วที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้งในบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพี่มีภาระอยู่สองคนใช่ไหมพี่ก็ต้องจ่ายค่าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไร
0: นะ
1: เก็บอย่างเดียว
0: ค่ะคุณป้าคะแล้วใครเป็นคนดูแลคุณป้าแล้วก็รับคุณป้าเข้ามาทำงานที่นี่คะ
2: คุณวิชิตค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวพาเราไปร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตกันเลยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: เชิญค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะที่วันนี้พามาหาคุณวิชิตเลยขอบคุณค่ะอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการจ้างงานผู้สูงอายุของที่นี่นะคะ
3: ก็ของเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เพิ่งมาทำปี2ปี
0: ค่ะ
3: เราทำมาตั้งนานแล้วก็ร่วมโรงแรมเราก็น่าจะเกือบ40ปี
0: ค่ะ
3: ซึ่งคนที่เกษียณแล้วสามารถทำงานต่อกับเราได
0: ้ค่ะ
3: แต่ว่าเพิ่งมาเขียนเป็นตัวหนังสือกันว่าจะต้องมีกฎระเบียบอย่างไรเมื่อประมาณ2ปีซึ่งทำมาก่อนที่จะเขียนกันครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมัน
0: จุดเริ่มต้นปัจจุบันค่ะจากข้อมูลค่ะเราเห็นตัวเลขของจำนวนผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกับเรานี่อยู่ที่จำนวนเท่าไหร่คะ
3: รวมตั้งแต่อายุ55จนถึง75คร่าวๆโรงแรมในเครือของเราทั้งหมดประมาณ139ถึง140คน
0: อ
3: ันนี้คือหมายถึงกระจัดกระจายไปตามโรงแรมที่อยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยเรามีโรงแรมในเครือประมาณ 50-60 โรง
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที
3: ่ก็นับเป็นไม่ถึง
0: 1%
3: จากบุคลากรยอดรวมทั้งหมดก็ประมาณเลสเซว่า
0: 1% ค่ะชั่วโมงการทำงานของผู้สูงอายุนี้แตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับคนในวัยปกติคะ
3: ทีนี้เรื่องของชั่วโมงทำงานก็อีกตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เกษียณปุ๊บทำงานกับเราส่วนใหญ่จะเป็นหน้างานเดิมเขาก็ยังทำต่อไปได้แต่ในอนาคตเรามีตัวแคมเปญมาอีก2ตัวเราเรียกว่าเป็นโอกาสทางเลือกกับคนข้างนอกที่จะมาหาเราหรือในอนาคตคนที่อยู่กับเราตอนนี้เรากำลังดีไซน์อยู่ว่าจะออกมาในแนวไหนเช่นคุณสามารถเลือกวันทำงานที่คุณสะดวกสมมติว่าคุณบอกว่าคุณสะดวกวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์อังคารคุณยุ่งคุณไม่อยากมาเสาร์อาทิตย์อยากหยุดกับลูกหลานได้นั่นคือการดีไซน์สองก็คืออาจจะบอกว่า8ชั่วโมงไม่ไหวนะขอ5หรือขอครึ่งวันในอนาคตของคุณจะต้องมีการจัดตารางการทำงานแต่อยู่ในระหว่างการดีไซน์แต่ตอนนี้ออกมารองรับแล้วว่าจะมีกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้น
0: ก็คือยังไม่มีตอนนี้ใช่ไหม
3: วันทำงานได้เลือกชั่วโมงทำงานได้แต่จ้างก็จะถูกตัดทอนไปตามส่วน
0: ก็ต้องให้มันเหมาะสมกันไปกับสิ่งที่ทางพี่ได้ดีไซน์ไว้สำหรับลูกจ้าง
3: ทางองค์กรที่เขาจะมีระเบียบปฏิบัติเอาไว
0: ้ค่ะจริงเรามีวิธีการดูแลสำหรับลูกจ้างที่อยู่ในวัยเกษียณยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะรองรับเขายังไง
3: ทีนี้เป็นความโชคดีขององค์กรนี้ลูกจ้างที่ทำงานเดิมกับเราต่อเนื่องกับเราคุณได้ทุกอย่างเหมือนกับคุณเคยเป็นพนักงานประจำเพียงแต่ว่าอายุงานคุณเนี่ยมันถูกตัดเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่
3: จากกระบวนการหลังเกษียณนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเคยได้เงินเดือนเท่าไหร่เซอร์วิสชาร์จเดือนเท่าไหร่เบิกค่าหยุกค่ายาวันพักร้อนสมมุติว่าคุณทำกับเรามา8ปีต่อไปเป็นปีที่10จากพักร้อนเดิมคุณได้7วันก็นับต่อให้คุณอีกเป็นครบ10ปีคุณได้10วันอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างต่อเนื่องให้หมด
0: ทิ้งท้ายค่ะคุณวิชิตอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ในวัยนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวก็จะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยการที่มีอาชีพที่เรารักแล้วก็ทำในชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงคะ
3: ถ้ามุมมองพูดถึงตัวเองด้วยบอกว่าปีหน้าเกษียณแล้ว อาจจะก็มีชีวิตตามปกติในการทำงานแต่ว่าแน่นอนที่สุดนายจ้างเวลาเขาจะจ้างลูกจ้างเนี่ยแน่นอนคือทำงานให้กับเขาได
0: ้
3: รักเขาซื่อสัตย์ต่ออาชีพในสิ่งที่คุณทำโอกาสมันก็จะมีให้กับคุณที่จะทำต่อแต่ในอนาคตเป็นความโชคดีว่ากฎหมายมันออกมาละ

0: สำหรับบริษัทที่ไม่ได้เขียนว่าลูกจ้างต้องเกษียณ60ในคู่มือพนักงานก็ออโตเมติกถึง60แล้วตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของนมพ.ส.ที่ทำงานเรื่องของการจ้างงานผู้เกษียณแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะมาช่วยผู้สูงวัยในเรื่องของอื่นๆเป็นองค์ประกอบมองว่าผู้สูงวัยในอนาคตในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆประเด็นคงต้องตามกันต่อว่าจะมีอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้มีเสียงเข้ามาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมเองไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของเขาเรียกอะไรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและกฎเกณฑ์เรื่องของภาษีได้ข่าวว่ามันจะมีแนวโน้มในทางที่ดีที่จะเอื้อต่อผู้สูงวัย มากขึ้น
1: ค่ะโอ้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสของผู้สูงอายุในวัยเกษียณนะคะที่เราสามารถทำอาชีพที่เรารักในชีวิตหลังวัยเกษียณได้แล้วก็มีรายได้เก็บเพียงพอเพื่อที่จะมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขวันนี้ทางรายการขอคุณคุณวิชิตมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตนะคะในช่วงนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณป้าค่ะซึ่งก็เป็นพนักงานในโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนเชิลเวิลด์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 60แล้วค่ะ
1: โอ้ถือว่า60แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่
2: ยังแข็งแรงจ้ะ
1: นี่คุณป้าทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ตอนนี้ป้าก็ทำงานยืนเบฟฟาจัดเบฟฟาตอนเช้าแล้วก็จัดร้านแล้วก็เตรียมของขึ้นเบฟฟาตอนเช้าของวันติดต่อของวันพรุ่งนี
1: ้
2: คือทำงานต่อเนื่องทำงานเตรียมไปเลย
1: จริงๆแล้วอาชีพปัจจุบันที่คุณป้าทำอยู่เนี่ยแตกต่างไหมกับช่วงก่อนวัยเกษียณนะคะ
2: เมื่อก่อนป้าค้าขายนะเหนื่อยมากแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าสบายแล้วก็มีความรู้มีเจอมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะได้ความรู้มากมาย
1: ก็เหมือนว่าได้ฝึกทักษะของเราในอาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันด้วยนะคะโอ้แล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยเกษียณก็อยากจะพักผ่อนพักร่างกายหรือว่าไปท่องเที่ยวแต่ว่าทำไมคุณป้ายังอยากมาทำงานอยู่อะคะ
2: เพราะว่าที่นี่เขาให้ความเป็นกันเองต
1: ่
2: อคุณป้าเยอะมากแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างค่ะ
1: ค่ะ
2: จนว่าเราอายุมากแล้วเขายังรับเราทำงานก็นับว่าเขามีพระคุณมากเลย
1: ค่ะ
2: เขาเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับป้ามาก
1: ที่นี่มีสวัสดิการอะไร
2: มีเยอะเลยค่ะ
1: คะ
2: ก็มีสวัสดิการมีเซอร์วิสก็ให้มีอาหารให้เราทานฟรี3มื้อ มีข้าวทานเรียบร้อย
1: ดีเลยนะคะอย่างนี้คุณป้าจะทำงานเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่จะอยู่ทำงานกี่ปีคะ
2: ป้าก็ขอเชฟเพราะว่าขอให้ป้าทำนานๆนะจนกว่าป้าจะไม่ไหวเชฟบอกได้เลยป้าทำไปเรื่อย
1: ๆก็คือแบบใจดี
2: จ้าเชฟก็ใจดีจ้า
1: ให้อิสระให้คุณป้าแบบได้ทำงานอย่างเต็มที่ในสิ่งที่คุณป้ารักด้วยนะคะได้ค่ะงั้นขอคุณป้านะคะแล้วคุณป้านั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำสิ่งที่รักต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: กับ1พนักงานค่ะที่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณนะคะแล้วก็เป็นพนักงานของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนชั่นเวิลด์กับคุณลุงไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงไพโรจน์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 59ครับ
1: 59แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ซึ่งป
3: ั
1: จจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะ
3: ปัจจุบันแผนกไดคลีนข้างนอกครับ
1: ไดคลีนข้างนอก
3: ไดคลีนมังซักผ้าเรียกผ้า
1: แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่า1วันในวันที่เรามาทำงานเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะ
3: ซักผ้าเรียงผ้ารีดผ้าครับครับผม
1: แล้วก่อนหน้านี้เราทำด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
3: ด้านนี้ครับทำด้านนี้อยู่แล้วครับ
1: ทำอยู่แล้วเพราะฉะน
3: ั้
1: นทักษะที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดนะครับย้ายมา
1: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดแล้วก็ย้ายมาเลย
3: ย้ายมาเลยครับ
1: คุณลุงคะแล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยสูงอายุวัยเกษียณเนี่ยเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างคุณเห็นข้อดียังไงของการมาทำงานคะ
3: การทำงานเป็นการออกกำลังกายอีกด้านหนึ่งนะครับตื่นเช้ามาสายพบเพื่อนฝูงเยอะแย
1: ะ
3: ได้ปรึกษาเรื่องงานเรื่องการนะครับดีมากกับการทำงานครับ
1: อีกทั้งมีรายได้ประจำด้วยใช่ไหม
3: ค
1: ะงั้นคุณลุงเนี่ยได้มีการจัดสรรแบ่งสัดส่วนยังไงพอได้รายได้ประจำมาในแต่ละเดือนนะคะ
3: อ๋อส่วนหนึ่งเขาก็ฝากเก็บธนาคารให้ลูกสาวเรียนครับลูกสาวกำลังอยู่ม.4ครับ
1: อ๋อก็คือใช้เง
3: ิน
1: ส่วนหนึ่งนะคะเก็บด้วยแล้วก็ใช้จ่ายด้วยนะคะคุณลุงตั้งเป้ายังไงบ้างว่าจะทำงานอีกกี่ปีคะ
3: คิดว่าก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับหรือเปล่าจะทำไม่ไหวนะ
1: อะไรที่บ่งบอกว่าคุณลุงจะทำไม่ไหวอยากรู้อยากทราบ
3: ก็ไม่ทราบนะฮะอนาคตข้างหน้า
1: อนาคตข้างหน้าอยู่ที่สุขภาพคุณลุงด้วยใช่ไหมคะ
3: ม
1: ันก็ต้องก็ต้องให้คุณลุงนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับอาชีพที่ถนัดแล้วก็ทักษะที่คุณลุงนั้นได้ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งใจเอาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุง
3: ขอบคุณครับ
4: ยายชื่อประภัยค่ะตอนนี้อายุคุณยาย73ปีค่ะทำหน้าที่เป็นแม่ครัวอยู่ในนี้ค่ะปรุงอาหารนะคะคุณยายมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ปีมันได้ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะยายมาจากลาดพร้าวค่ะคุณยายเกษียณแล้วคุณยายก็มาของานที่นี่ทำค่ะคุณยายทำงานและสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่เหงาอยู่บ้านไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้เงินเดือนจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวอะค่ะ
1: การจ้างงานสำหรับผู้เกษียณนะคะนอกจากทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วยังมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นการคลายเครียดนะคะไม่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่อเมื่ออยู่บ้านเฉยๆมาเจอกับสังคมในวัยทำงานก็เกิดการออกกำลังแล้วก็เกิดทักษะในอาชีพด้วยค่ะจะเห็นว่ามีอาชีพที่หลากหลายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสรรได้แล้วก็เลือกให้ถนัดกับวัยรวมไปถึงความถนัดของตนเองอีกด้วยค่ะ

0: การจ้างงานผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ในช่วงนี้เราจะไปติดตามมุมมองรวมถึงนโยบายแนวทางในการจ้างงานผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุกันค่ะ
1: ผู้สูงอายุหลังเกษียณเนี่ยจะเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่จะถือว่าเป็นผู้มีรายได้ที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยก็จะมีพนักงานขับรถแม่บ้านคนสวนคนยามนะครับกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำหน่อยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้มีความสามารถโปรเฟสชันนอลหน่อยก็คือกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเอนจิเนียริ่งนะครับกลุ่มพวกนี้เมื่อเลิกงานจ้างอะไรของเอกชนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจ้างเป็นที่ปรึกษานะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะเป็น2กลุ่มในส่วนของรัฐบาลนะครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับพลเอกณรงค์พิพัฒนาใสให้กระทรวงพม.โดยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยมาขับเคลื่อนงานนะครับมติครม.8พฤศจิกายน59รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน4มาตรการก็คือมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับมาตรการในส่วนที่2ก็คือมาตรการที่อยู่อาศัยมาตรการสินเชื่อมาตรการเรื่องการออมมีบำนาญมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุเนี่ยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยถ้าเราเรียกกันก็คือเรียกเป็น E นะ E6 E6 นี่คือการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำแล้วก็จ้างงานคนพิการเป้าหมายเนี่ยผู้สูงอายุทั้งประเทศนะครับทำงานทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยอยู่3,900,000คนใน3,900,000เนี่ยเราก็กำหนดนโยบายใน E6 ว่าโดยท่านรองนายกสมคิดเนี่ยนะฮะท่านมาเป็นเรื่องประชารัฐในเรื่องของการจ้างงานก็ให้เรากำหนดว่าเราสมควรจะจ้างเท่าไหร่ในนำร่องในปี60ดังนั้นเราก็กำหนด39,000ก็คือ 1% นะครับเพื่อนำร่องในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลยังมีมาตรการที่มาช่วยเสริมให้กับบริษัทห้างร้านเอกชนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบูรณาการเราร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็มีโรงงานมาเข้าร่วมกับเราเยอะแยะมากมายเลยรัฐบาลก็เลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นมาตรการเชิงบวกก็คือถ้าบริษัทห้างร้านใดจ้างงานผู้สูงอายุก็จะลดหย่อนภาษีให้2เท่าและในตรงนี้ในเชิงนโยบายก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายในการจ้างงานผู้สูงอายุขยายเพิ่มขึ้นก็คือให้จ้างผู้สูงอายุได้ถึง70ปีนะครับอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลถึงวันนี้เนี่ยผลการขับเคลื่อนงานที่เราบูรณาการกันสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรที่เราขับเคลื่อนงานร่วมกันบูรณาการอีก18องค์กร4กระทรวงเนี่ยนะครับได้วันนี้เนี่ยประมาณ 36,000 กว่าละดังนั้นในปีนี้เนี่ยเป้าหมายจะเกินนะครับแล้วก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าบริษัทต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเราก็คือบริษัทอีเกียก็ประกาศรับผู้สูงอายุแล้วนะครับบิ๊กซีก็เข้ามาละบิ๊กซีก็จ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่เราเห็นง่ายๆก็คือ C1 บุ

0: เซ็นเตอร์นะครับโรงงานบะหมี่ชอเฮงเครือเซ็นทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริษัทยามผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับเดินไปได้เลยที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับซึ่งท่านก็จะเปิดลงทะเบียนตามที่เรามีความถนัดความต้องการนะครับส่วนที่สองก็คือเว็บไซต์ในของกระทรวงแรงงานก็คือจัดหางานนะครับท่านก็เข้าไปสมัครงานในเว็บไซต์บริษัทก็จะแมทชิ่งงานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกรมจัดหางานกับเราก็ทำครบกันไปแล้วเราก็ส่งบัญชีรายชื่อนี้ให้กับบริษัททางร้านก็คือสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาหอการค้าก็จะแมทชิ่งงานแล้วก็เพิ่มงานขึ้นได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าในส่วนบิ๊กซีเนี่ยท่านเดินไปที่สาขาได้ทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่มีสาขาอยู่ครับก็อยากจะฝากให้ทางภาคเอกชนนะครับวันนี้เนี่ยในนโยบายมาตรการเร่งด่วนในการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยเป็นคนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่มาจ้างงานผู้สูงอายุในมาตรการเสริมของรัฐบาลที่จะลดหย่อนภาษีให้2เท่าซึ่งวันนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยสามารถไปรองรับได้เลยนะครับถ้าต้องการตำแหน่งงานที่ท่านไม่ได้ประกาศรับเองเนี่ยก็เชิญชวนไปแจ้งที่เรามาได้เลยครับที่กรมกิจการผู้สูงอายุและที่จัดหางานทุกจังหวัดจะมีบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครงานไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคราชการที่เราดำเนินการเคลื่อนอยู่ก็สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรครับให้พวกเรามาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
1: สนับสนุนการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะและสิ่งที่ผู้สูงอายุเห็นพ้องต้องการก็คือว่าการที่เราสามารถทำอาชีพที่ตนถนัดในชีวิตหลังวัยเกษียณก็จะเป็นการลดภาระของลูกหลานในครอบครัวได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในวัยเกษียณ Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆเนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทราน์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1

0: โมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: หมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะ
0: คะ
1: ก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันนั่นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนอะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไป
0: oh.
1: แล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เพราะเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถ มีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
2: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
2: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาส

0: อย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อาบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้ยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้วกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่เพราะเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอะควาเรียม
0: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญ

0: ราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ่ะถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่เข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพื่อสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: ที่ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปวดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

0: โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะนะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยออกมาก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: จริงๆก็ท่องเสิร์ฟมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
1: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
0: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เหรอ ลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มมองยางหลักสายแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียว

0: ุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดสนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: เนี่ยเนี่ยเก่ง
2: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
0: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
3: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายกะลาที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณเนี้ยคือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านน่ะจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: คะราคา
1: โอเค18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว4
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่เอถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลงบีถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้เอไปที่เอ
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดละ
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ข้าว3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเค้าว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทําท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาเป็นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู่ทั้งตะผู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ทำเป็น10ปีก็จะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่ดำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ความทุกข์ยากและปัญหาอุปสรรคที่เจอเวลาที่เราเอาชนะเรา